0: กับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: ด้านนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอส
2: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
1: นายเสียสัตว์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำชับมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาทุกรายอย่างเคร่งครัดทันทีโดยให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการบินที่เกี่ยวข้องและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ข้อมูลระหว่างวันที่21ถึง26พฤษภาคม2569ไทยมีผู้เดินทางสะสมทั้งหมด64คนโดยมาจากดีอาคองโก12คนและยูกันดา52คนสำหรับคำสั่งการกักกันและแยกกักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วานนี้เวลา 18:00 น.โดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะ
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์ด้วยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดแนวทางป้องกันด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคย ยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน
3: กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงถึงกรณีแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการว่าถือเป็นความท้าทายที่กระทรวงให้ความสำคัญเนื่องจากมีความกังวลว่าการรับชมเนื้อหาวิดีโอสั้นเป็นเวลานานอาจส่งผลให้นักเรียนสูญเสียสมาธิซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการหาทางออกอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการกำหนดมาตรการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้กระทรวงจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงมีช่องทางการสื่อสารของกระทรวงอีกหลายช่องทางควบคู่กันไป
5: ที่เรากังวลก็คือเรื่องการเด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ่อยๆใช้เวลานานทำให้อาจจะสูญเสียเรื่องของสมาธิได้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่กระทรวงเองเนี่ยต้องมีวิธีที่จะต้องดำเนินการทางใดทางหนึ่ง
4: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเพื่อตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงการใช้และบริโภคเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
3: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2569ผู้สมัครหลายรายเดินทางไปยื่นเอกสารตั้งแต่เช้ามืด
6: บรรยากาศการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 5:00 น.กรุงเทพมหานครได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครสก.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่เร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 5:47 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระเดินทางมาถึงเป็นคนแรกขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆต่างทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครอย่างต่อ ่อเนื่องทั้งนี้การเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงนิตยาขุนสิมรายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านห้วยไม้สางตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดปัตตานีที่อบต.กะรุบีตำบลกะรุบีอำเภอกะเพาะจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองรังอำเภอนาหม่อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดหนองตาครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมู่5ชุมชนมะละกอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงรายที่หมู่2บ้านห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทางทหารกับโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีประเทศใดควบคุมช่องแคบแห่งนี้เนื่องจากเป็นน่านน้ำสากลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขายังคงไม่พอใจกับข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านหลังจากสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับร่างบัญญัติบันทึกข้อความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฉบับไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วโดยอิหร่านจะต้องฟื้นฟูการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในระยะเวลา1เดือนขณะที่สหรัฐจะต้องถอนกำลังทหารจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายมูฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อย อันกาซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายโอเดเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮามาสมานานกว่า30ปีด้านนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่านายโอเดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสคนที่4ที่ถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสมีอำนาจควบคุมทางทหารและพลเรือนในฉนวนกาซาโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์ทีโรสอัดฮานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วกว่า101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220ราย
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านเฉยชนะเซรังงอนจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกมแล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสึกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกมแล้วก็รอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัตนพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลีน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพชรลีสมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3 ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
14: 1 นาทีกับกปท.การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะผู้ขับขี่จะพะวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นซึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้องให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วยควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตักเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ซุกซนแต่หากต้องเดินทางโดยลำพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสำหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วภายหลังจากการเชื่อมต่อของจุลทวีปชานไทยและอินโดจีนแรงจากการเชื่อมต่อทำให้แผ่นทวีปทั้งหมดโผล่พ้นระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมของตะกอนแม่น้ำในแอ่งตามที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียทำให้ที่ราบสูงโคราชซึ่งเคยเป็นแอ่งสะสมตะกอนถูกยกขึ้นเป็นที่ราบสูงหลังจากนั้นถูกกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนต่อเนื่องจึงมีผลต่อภูมิลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกค่ะ
20: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกรดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
23: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้เตรียมการจัดการทุกขั้นตอนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้โดยเฉพาะการจัดอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนมากเพื่อลดข้อผิดพลาดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ติดตามเรื่องนี้จากว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะ
24: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางทุร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร ทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
0: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637

0: เตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 080-194-5318เด้อพี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-7704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมายและพวงหรี

0: อีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ีนารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ

0: ประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ใครก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายปกครองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศรีบ
1: ่ภูมาศรีครับ
0: ภูมาศรีชื่อเล่นชื่อหยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีดีบ่
1: เตี้ยก็สูงจักหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามคนมื้อนี้คือแต่งตัวสิมาแต่ไสนี่มาแต่อำเภอ
1: มาแต่อำเภอครับพอดีครับมาพ่อครับไอ้ทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าเจ้าของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ่
1: เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ป้าโซยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท้
1: ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังในการเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของแต่กี้
1: ตะก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อกะเช้า4มื้อกะเช้าที่นึงกะเช้าจังซี่แม
0: ่โอ้แบบ
1: เช้างามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินก็แข็ง
1: ครับ
0: แม่งก็ร้าย
1: ครับ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแม่งลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เด้
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มเต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: สิไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณจักตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ๆครับ
0: สิไร่3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางเลย
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: ครับฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยาก
1: ก็มันก็หนักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ง่าย
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียพร้อมผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นล่ะ
1: โดนไม่ได้โดนอยู่ได้เป็นปี2ปีพุ่นเด
0: ้โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: เลยตัดสินใจเอามา
1: ลองเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด
0: ้ผู้ซอยเตี่ยว่าปีแรกเดี๋ยวเอามาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักว่าซั่น
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าหยัง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าสีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบไฟนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดนี
0: ้ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตาเลย
1: สีใสเลยเพิ่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บัดนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่ยี่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เขา4ตันกว่ามั้ย
0: ได้4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ้ครับไรละตันเลยเด
0: ้ถือของถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เลย
1: บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยคร
0: ับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคืออีพอนี่พอคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวเว้าความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังจังหน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร่3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวอำเภอย่างตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นไสใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็ง สู่ลมได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมากพอดี
1: บ่ครับ
0: เมาจาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่นี
0: ่อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ไส้อีหลี
1: ไส้อีหลีครับแล้วก็ย้ําอีกทีนึงว่าไส้ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ไส้ดีอีหลีครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อเตียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตียนะครับอยากให้ดินร่วนซุ้ยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดรกเปิดใจมาใส่เบิ้งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผูสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์อันน่าทึ่งของกรดฮิวมิกค่ะประโยชน์ด้านแรกก็คือประโยชน์ทางด้านกายภาพคือจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีโดยกรดฮิวมิกค่ะจะไปเคลือบอนุภาคที่เป็นทรายในดินทำให้ลดการสูญเสียน้ำหรือความชื้นและทำให้ดินที่แห้งเสียกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับดินแข็งเหนียวจับกันเป็นก้อนจะช่วยให้ดินเหล่านั้นร่วนซุยไม่จับตัวกันเหมือนเดิมส่งผลให้ธาตุอาหารกระจายตัวทำให้รากพืชเดินได้สะดวกขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในดินนอกจากนี้กรดฮิวมิกค่ะยังช่วยให้ดินมีสีเข้มขึ้นจึงเป็นการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ประโยชน์ต่อมาทางด้านเคมีค่ะช่วยให้ต้นไม้ดูดซึมธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ได้ดีช่วยลดสารพิษที่มันตกค้างในดินช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผลช่วยเก็บกักธาตุอาหารให้อยู่ในบริเวณรากพืชประโยชน์ทางด้านชีวภาพช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการผลิตของเอนไซม์ในพืชช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงช่วยกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะแนวดิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งเรื่องของขนาดสารอาหารทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลผลิตไปจำหน่ายมากขึ้นลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดินที่อุดมด้วยกรดฮิวมิกจะช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ดีและช่วยป้องกันไม่ให้ไนเตรตหรือยาฆ่าแมลงต่างๆปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำฮิวมิกค่ะมีคุณสมบัติในการลดความเข้มของเกลือในดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเสียช่วยป้องกันไม่ให้รากของพืชไหม้ซึ่งเกิดจากได้รับเกลือมากเกินไปจากการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆการใช้ฮิวมิกค่ะคือวิธีการป้องกันการพังทลายของหน้าดินอย่างมีประสิทธิภาพ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากอีพ่อไอแม่มีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดครับพี่น้องแม่นหยังอีกเนาะบ่าวเอกโซเล่แม่นหยังของเจ้าเอกอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดเจ้านั่นมันเป็นจังได๋เว้าให้ฟังได้เป็นหยังสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินปลูกหยังบ่งามนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดปลูกหยังก็บ่ขึ้นปลูกหยังก็บ่งามผลผลิตทางการเกษตรนี่บ่เป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ต้นบ่ค่อยแข็งแรงพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยซั่นเด้ดินมีปัญหาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังไดบ่ต้องขึ้นยากครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบ่ต้องขึ้นยากนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบได้บ่าวเอกโซเลมันดีจังได๋เอียนนี่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุยปลูกอีหยังอีหยังก็บ่งามจักเถื่อนะครับนี่ล่ะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามได้บาดนี่ต้นพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีจะเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าพี่น้องอยากได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใส่ปุ๋ยหว่านไหหว่านหน้าหว่านหัวหว่านสวนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นทุนหน่อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อไอแม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเล่งไว้นั่นล่ะนะครับเอามากระสอบ1นำมาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของราคาบาดนี่ถึก3กระสอบนี่นะครับผสมกันอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์นี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งใส่แล้วนี่รับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับ ลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นพี่น้องสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับอีกเทื่อนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ต้นกำเนิดของฮิวมิกถ้าเราย้อนกลับไปที่70ล้านปีที่แล้วจะมีการสะสมของซากพืชซากสัตว์ล้มตายก็จะเกิดเป็นซากพืชและซากสัตว์ต่างๆที่ทับถมมาเป็นหลายล้านปีการทับถมต่างๆจะเกิดการย่อยสลายขึ้นจากฝีมือของจุลินทรีย์แบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินผู้ย่อยก็จะกลายเป็นผู้ถูกย่อยหมุนเวียนกันไปเป็นล้านล้านปีการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จำนวนมหาศาลส่วนหนึ่งจะกลายเป็นฟอสซิลส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำมันส่วนหนึ่งจะเป็นแร่เป็นก๊าซธรรมชาติชนิดต่างๆเช่นถ่านหินก่อนจะเป็นถ่านหินก็จะเป็นแร่แร่ลิโอนาไดต้นกำเนิดของฮิวมิกมาจากแร่ลิโอนาไดซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีอายุยาวนานกว่า70ล้านปีเกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จนอัดแน่นอัดตัวกันกลายเป็นหินแร่แล้วแร่ลิโอนาไดมีอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยฮิวมิกฟลูวิกฮิวมัสฮิวมีนโพแทสเซียมไนโตรเจนแล้วก็จุลธาตุอื่นๆอีกมากมายที่จับตัวกันในรูปของแร่อย่างแน่นหนายังไม่มีกระบวนการคัดแยกออกมาและด้วยวิทยาการสมัยใหม่ก็จะมีการสกัดเอาแร่ลิโอนาไดให้กลายมาเป็นฮิวมิกและส่วนประกอบองค์ประกอบของสารฮิวมิกก็จะมีคาร์บอนไนโตรเจนโพแทสเซียมออกซิเจนกัมมันถันไฮโดรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็มีจุลธาตุอื่นๆอีกค่ะและทั้งหมดก็คือที่มาของฮิวมิกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
10: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพอเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านได๋เสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียนชื่อว่าพ่อใหญ่อายอยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียนชื่อพ่อใหญ่อายเน
1: า
0: ะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกจังไรอีพอปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทั้งพุ่นอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่
0: อยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนตะกี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: อืมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดแน่อีพอ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านต่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี่
0: โหตั้งแต่ไผผ่านมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี่บัดใช่โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ่เอาพ่อใส่หน้าเขาอู้วสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอีพ
1: ่อวานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าค่านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้เป็นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าจิเอิ้นว่าโรคตายไผ่เป็นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บอกถึงเดิมผลผลิตได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ่
1: ปีนี้เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้ม

0: ผมดิขันซื้อบ้านนอกเอามาพอใช้อายเด้อ
1: ครับ
0: ชื่อจริงกับนายชัยหันพนักขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
1: ้ครับ
0: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
1: ่ครับผม
0: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
1: ้ครับ
0: ให้ซื้อโซเลพัดมาใส่ข้าวใส่มันใส่อ้อย
1: ครับผม
0: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใช้ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใช้โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
1: ครับผม
0: 6ไร่ได้8อู้พุ่น
1: ครับผม
0: เข้าได้เข้าได้นี่ให้มาใช้นําผมแน่
1: ครับผม
0: เพราะว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
1: ครับ
0: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใช้
1: ครับผม
0: ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับอยู่บ้านหนองนูทอง
0: บ้านหนองทองหมู่2
1: หมู่2ตำบลเสาเหล่าอำเภอหนองสีจังหวัดกา
0: ฬสินธ
1: ุ์ครับผม
0: นะครับ
1: สำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อยายอยากให้ดินล้วนซุ้ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
0: มาใส่เบิ่งเด้อ
1: โซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี้
0: ครับ
1: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาใส่น้ำผมเบิ่งเด้อครับมันดีนี้โซเลพัดโซเลพัด

จรคนหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรผิวดำแดงร่างใหญ่ๆเขาย่องมาตอนหนูหลับเขาจับเขาจูบ

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบ iOS โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัด

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: ่นอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ดีสิบอกขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้จะผีงามจนสิ้นขีดไม่เกินคอยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: บ้านเฮาพอเรื่องของราคาปุ๋ยนี่ก็แพงแต่ละปีก็ได้ราคาบ่อยู่ซ้ําเก่าจักเถื่อเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่พากันลงทุนหลายในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนะครับแต่ว่าพอได้ผลผลิตมาบาดนี้โอ้ยเอาไปขายบ่ได้คือเจ้าของคิดละบาดราคาถือกําหนดโดยพ่อค้าคนกลางจักสิเว้าจังได๋จักสิว่าจังได๋แกเขาไปฮอดล้านฮอดสางแล้วเขาว่าจังได๋ก็ได้ขายเพราะว่าขายเอาเงินมาใส่หนีค่าดำให้ดำหน้าค่ารถไถรถเกี่ยวค่าปุ๋ยค่าหวานค่ายาซะดิสิคนกลับมาก็สิบ่มีเงินใส่หนีเขาก็เลยจำเป็นต้องขายแม้นเขาให้เท่าใดก็ต้องขายนะครับราคาก็บ่สัมพันธ์กันได้บาดนี่ปุ๋ยแพงเขาถูกพั่นว่านักอกนักใจนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ได้เพราะฉะนั้นผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงทุนหน่อยๆแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขามีแต่มิดเต็งๆมีแต่มิดตึงๆบ่มีมิดรีบมิดฟอย่ำไปสียังสิมิดเขาบ่รีบบ่ฮักนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อยแม่มาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเปิดฟังแต่ชื่อนี่มันสิเป็นจังได๋ล่ะบ่าวเอกอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะเอามาใส่แล้วมันสิเป็นจังได้มันสิดีคือปุ๋ยเคมีบ่เพิ่นทั้งหลายเด้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เป็นสุดยอดนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าที่มีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปป๊าดบ่ธรรมดาได้บาดนี่ฟังเบิ่งแล้วใส่แล้วสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชจะเริ่มเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวดีพลอยแม่พ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได๋บ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพ่อยแม่ราคาบ่แพงครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลบัดนี้คันเฮาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเฮาอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะครับที่ยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้จังได๋จังได๋ก็ให้ใส่ในท่อปุ๋ยเคมีให้ใส่ได้ครับเอาปุ๋ยเคมีมา1กระสอบนะครับยี่ห้อใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับ เอามา1กระสอบแล้วเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอามาคุเลใส่กันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอาไปคุเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงบักหลายเด้เพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคามันบ่แพงนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ทันได้อยากให้เสื้อปานใดดอกครับเดี๋ยวสิว่าขี้คุยนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่พ่อแม่ท่านใดนะครับฟังรายการแล้วเกิดความสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิยกหูโทรศัพท์โทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วสิบ่ผิดหวังรับรองว่าจบครบในกระสอบนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็พ้อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบโทรผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่อีพอแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับผมนายสุดใจครับบ้านเฮาก็เอิ้นพ่อใหญ่อุดนะครับผม
0: ครับ
1: อยู่บ้านเปล่าตำบลรูปเฮานี่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮา
0: ซื้อว่าคุณพ่อสุดใจ
1: ครับ
0: นามสกุลยังอีพ่อ
1: ท่านบุเรศครับผมท่านบุเรศ
0: คุณพ่อสุดใจทานบุเรศหรือว่าไทยบ้านเขาเอิ้นพ่อใหญ่อุด
1: ครับผมพ่อใหญ่อุดครับเบิดตำบลนะครับ
0: บ้านเปล่าอีกซื้อนึงซื้อว่าไง
1: บ้านเปล่าครับแม่บ้านเปล่าบ้านดอนสนวนครับผม
0: โอ้บ้านถามพ่ออุดก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรอีพ่อ
1: ประมาณ16ไร่นะครับประมาณน
0: ี้โอ้ประมาณ16ไร
1: ่ครับครับ
0: หน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นของเจ้าของเองเนาะ
1: ครับของเจ้าของครับ
0: 16ไร
1: ่มุ่นพ่อมุ่นแม่ครับครับ
0: 16ไร่เฮ็ดเอง
1: เฮ็ดเองครับ
0: เฮ็ดเองสู่ปีวะ
1: ทุกปีนะครับทั้งปังทั้งปี
0: ถามพ่ออุดวันจักปีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ผมบ่ครับ
0: ครับ
1: 70แล้วครับซ้ํา70บ่ครับเมษาก็70เต็มเป๊ะเลยครับผม
0: ป๊ายังเฮ็ดหน้าเองยังแข็งแรง
1: ครับครับพ่อพ่อเฮ็ดได้ครับผมพ่อเฮ็ดได
0: ้แบกสอบปุ๋ยเองบ่
1: แบกสอบปุ๋ยเองว่านเอง
0: ฝากโทรขึ้นมาถามนะว่
1: าเขาปลูกกับว่านแบกเองว่านเอง
0: ถามพ่ออุดก่อนหน้า16ไร่ที่เฮ็ดนี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งหน้า
1: แต่ก่อนก็ใส่ปุ๋ยน้ำท้องตลงตลาดนะครับผม
0: ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับแต่ว่ามันหั่นบ่ปานใดครับผมมีใบแฮมมีเป็นโรคเป็นไผเป็นเพี้ยอีหยังก็เอิ้นนอนกอบ่กินหลายครับก็เลยมาหั่นใส่อันนี้ล่ะ
0: แสดงว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีปัญหาหยังแน่ก่อนพี่พ่ออุด
1: ปัญหาพวก1ดินก็แข็ง2ก็เป็นโรค
0: เป็นโรคดินแข็ง
1: เป็นโรค
0: วาดผลผลิตเป็นยังไง
1: ผลผลิตห่วยไร่นึง600 500 600
0: ไร่นึง
1: ต่อไร่
0: 600กว่า
1: ต่อไร่กว่าโดดไปแล้วมันกว่าแน่นี่ล่ะบ่เกิน700ว่าไง
0: บ่เกิน700หรอกแม่นบ่ครับตั้งแต่เฮ็ดมาเนาะ
1: ครับตั้งเฮ็ดมา
0: บาดถามพ่ออุดก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: มาจากทางวิทยุครับผมมาฟังวิทยุ
0: มาทงมาทากับเอาวิทยุมาฟัง
1: นี่มานำกันได้ของจักเบอร์ทอกเบอร์โทรน้ำหน้าโซเลนี่ล่ะเลยทั่วไปให้เพิ่นมาส่ง
0: พี่บาดถามพูดก่อนฟังโดนบ่
1: โดนเติบอยู่ดิ
0: ฟังโดนเติบ
1: ครับ
0: ก่อนสิตัดสินใจบ่ได้เสียเลยตัวนี
1: ้บ่ที่แรกเอามาลองเบิ่งหน่อยครับมันก็ดีครับเพราะจะใส่ปุ๋ยเข้าไปมีพวกขี้ไก่ดอกไก่เดียนพวกขี้ตะแคร์เขาขี้ตะแคร์เป็นปุ๋ยอายุอายะขึ้นมา
0: โอ้
1: ผมก็ได้ว่าโอ้ดีดีว่าท่านดินก็รวมดินก็บ่คือเก่ามั้ยครับผม
0: โอ้แสดงว่าตั้งแต่สมัยใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินมันแข็งจังซ
1: ี่ว่าดินแข็งโจกจังซี่ก็บ่จะเข้านะครับปั้นก็แท้แต่บ่โจกจกจังเข้าเดี๋ยวนี้เอามือ
0: โจกเลยขี้กระเดียนมีบ่แต่ง
1: เลยบ่ค่อยมีบ่มีเลยล่ะ
0: ขี้กระเดียนก็บ่ค่อยมี
1: ครับเดี๋ยวนี้เริ่มสิมีแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้เริ่มกลับมามีแล้ว
1: ปั้นก็แท้ก็มือโจกได้กับมือนี
0: ่บัดนี้ถามทั้งเรื่องผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดแล้วผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่อีพ่อ
1: ปีกายนี่16ไร่ได้เข้า18ตันพอดีได้เข้า18ตัน
0: จนปีกายนี่หน้า16ไร
1: ่ครับ
0: ได้เข้า18ตัน
1: แต่ว่าเขาบ่เป็นราคาเท่านั้นก็เป็นราคากับสิมานเนี่ยครับ
0: เขาบ่เป็นราคาแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มจาก
1: ครับก็บ่ขาดทุนนี่แหละครับบ่ขาดทุนได้กําไรอยู่
0: โอ้มันตกไรละตันกว่าคุณต้น
1: ครับมีไอ้กำไรอยู่เกศ 80,000 อยู่ครับอีหลีเพิ่นบ่เล่นครับเพิ่นบ่เล่นเด
0: ้โอ้
1: คือว่าผมลงทุนผมสิบ่ค่อยจ้างนะครับ
0: ผมเอกโซเลสิได้หันมาเฮ็ดหน้าน้ําพญาอูดละบาดนี่มีกําไรอยู่เกศ 80,000 หน้า16ไรนะครับจากเคยเฮ็ดได้ไรนึงนี่ประมาณบ่เกิน700กิโลเนาะน้องโพด
1: ครับครับครับ
0: 700กิโลก็ได้เข้าประมาณบ่ถึง10ตัน
1: บ่
0: แต่กี่เนาะครับบาดว่าหันหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดฤดูกาลที่ผ่านมาได้เข้าเท่าไหร่ก็ครับ18ตัน
1: พอดี18ตันกัวๆครับผม
0: 18ตันกัวๆพร้อมมีกัวๆอีก
1: มีกัวอยู่ครับกัวนี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะผมไปขายได้ 7,000 ครับมันบ่เบิดรถ6ล้อเขา
0: โอ
1: ้ใช้รถปิกอัพไป
0: กัวนี่มันขาดตันอยู่300กิโลเท่านั้น
1: ประมาณอุ้มนึงนี่แหละครับ
0: แสดงว่าพออุดใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ถือโกถือใจเนาะพ่อ
1: ครับถือสิใส่ต่อได้นี่สิใส่ต่อสิสั่งต่ออยู่ครับนี
0: ่ยังสิสั่งต่อยังสิใส่ต่อ
1: สั่งต่อนะปีหน้าปังสิใส่ท่อคือเก่าครับผม
0: บาดนี้คันพ่ออุดใส่แล้วมันดีมันถือโกถือใจจังซี่อยากให้พ่ออุดฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคือพ่ออุดนี่บอกความประทับอกประทับใจเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังคักๆกันหน่อยอีพ่ออุดเชิญครับ
1: อันเด้อพี่น้องเด้อมาลองใส่น้ํากันครับผมใส่แล้วมันเห็นผลมั้ยครับหมายว่าไร่นึงเนี่ยบ่รู้ตันนะครับก็น่าจังหน้าทามหน้าอย่างเฮานี
0: ่
1: ตามที่ผมใส่มานะครับ
0: ครับ
1: บ่ขาดทุนแน่นอนครับผมที่ผมใส่อยู่นี่ครับของงามๆนี่ครับคือว่าผมใส่โซเลพัดนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ดินก็ดีครับผม
0: ครับ
1: ต้นเขากาไซไม่ตั้งครับผมเบิ่งเลยครับผมอยู่หลังผมนี่ครับอีของเพิ่นก็ครับจังเขานี่ก็ได้หลายกว่าเก่าครับผมหลังจากได้หา600กิโลนี่เป็นตันแล้วครับบ่รู้ตัน
0: ครับ
1: ตันเอ็ดตัน2หมดแล้วบอกว่ามันคุยเลยครับ
0: ผมไม่ได้คุย
1: จริงครับแล้วรถเจียวจะยอมผมนะครับ
0: แม่นบ่
1: ครับแม่แนวไหนรถเจียวจะยอมนะครับ
0: บ้านนี้มันมีโรคมีแม่งมีหยังบ่
1: บ่ครับบ่
0: ผมมีโรคมีแม่ง
1: บ่มีใส่อ่องตองครับผมมาเบิ่งเลยครับมาเบิ่งเดี๋ยวนี้เลยครับมื้อไหนก็ได้ครับหลังจากผมใส่โซเลพาสครับผมเยี่ยมครับเยี่ยม
0: สุดยอดเยี่ยมอีหลีแม่นบ่
1: เยี่ยมอีหลีครับเยี่ยม
0: บ่ได้จ้างมาเบาตัว
1: ไม่จ้างเอง
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออุดนะครับซื้ออีหลีซื้อตามบัตรประชาชนคุณพ่อสุดใจทานบุเรศ
1: ครับผม
0: อยู่บ้าน
1: ดอนสนวนบ้านเปล่านะครับ
0: บ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่านะครับบ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่าตำบลลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะ
1: ครับ
0: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณพ่ออุดฝากไว้ซ้ํานี้จังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนใจเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกต่างกันอย่างไรกรดฮิวมิกค่ะคืออินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่งที่สกัดออกมาโดยกระบวนการที่เรียกว่าฮิวมิกฟิเคชันที่เป็นการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินจากสารฮิวมิกเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำและมีโมเลกุลขนาดใหญ่สามารถละลายน้ำในสารละลายที่มีค่า pH สูงหรือมีสภาพเป็นด่างและเป็นส่วนประกอบหลักของดินกรดฮิวมิกค่ะเกิดขึ้นโดยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ที่ตายลงไปกรดฮิวมิกไม่ใช่กรดเดียวๆแต่ว่าเป็นการผสมของกรดหลายๆชนิดที่อยู่ในกรดคาร์บอซิลิกและฟีนอลกรดฮิวมิกนะคะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการช่วยปรับปรุงดินสำหรับพี่น้องเกษตรกรและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตกรดฮิวมิกค่ะยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่างเหมาะสมทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนกรดฟลูวิกค่ะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในทุกระดับค่า pH ค่ะซึ่งแตกต่างจากกรดฮิวมิกที่ละลายน้ำได้ดีในค่า pH สูงหรือว่ามีความเป็นด่างเท่านั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นกับพืชแล้วก็ให้พืชดูดกินอย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลและฟลูวิกค่ะจะปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อฟลูวิกอยู่ใกล้บริเวณรากของพืชธาตุอาหารเสริมเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยออกมาจากฟลูวิกเข้าไปสู่ระบบรากเพื่อให้ได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: บางปีก็แล้งบางปีก็ท่วมตกมาลื้อทื้อเท่ามา 2-3 มื้อท่วมจ้อยก็บ่อึดบ่อยากแต่ละปีนะครับบางปีก็ปุ๋ยแพงเข้าถึกผลผลิตทางการเกษตรสวนกระแสกับราคาอยู่ซั่นนี่จักสิแก้ปัญหาแนวใดพี่น้องเกษตรกรปรับตัวก็บ่ทันนะครับหนี้สินกันแล่นน้ำก้นอยู่ซุมื้อได้บาดนี่โอ้ยแหกไส้ก็เงินแหกหัวก็เงินจักสิเฮ็ดจังได๋นะครับพอหันมาเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็ได้กระท่อนกระแท่นโอ้ยปวดหัวปวดประสาทราคาก็แห้งบ่ดีผลผลิตก็แห้งได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็แห้งได้หน่อยลุบทึนเข้าไปใหญ่ลุบทึนเข้าไปอีกซั่นเด้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาต้องพากันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวความคิดแบบใหม่เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแบบใหม่นำความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเจ้าของนะครับสิ่งแรกที่เฮ็ดได้เลยนั่นก็คือการลดต้นทุนเฮ็ดจังไดสิลดต้นทุนเฮ็ดจังไดสิลงทุนหน่อยๆให้มันได้ผลผลิตหลายๆให้มันได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮาสิเฮ็ดจังไดผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยปรับแนวความคิดจักหน่อยนะครับโดยการลดการใส่เคมีลงใส่เคมีให้หน่อยก็เก่านะครับเพราะว่าราคาเคมีนี่ค่อนข้างสิแพงใส่ไปหลายก็มีปัญหากับดินนะครับเฮ็ดให้ดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนซะเด้คันเฮาใส่เคมีหลายๆใส่เกินความจําเป็นใส่หลายจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้านี่ใส่เพิ่มขึ้นอีกเด้นะครับจาก2ก็สิเป็น3 4 5 6 7ไปพุ่นแล้วนะครับใส่หลายขึ้นทุกๆปีใส่หลายขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดให้ดินเสียดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกหยังก็บ่งามได้บาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยจักหน่อยนะครับโดยการลดเคมีลงมาจากที่เคยใส่อยู่3กระสอบนะครับให้ลดเคมีลงเหลือกระสอบเดียวนะครับให้ลดเคมีลงเหลือ1กระสอบหวายคือว่าจังซั่นบ่าวเอกโซเล่มันมาเหลือหน่อยแท้มันมาสิพอบาดนี่สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี่เหลือกระสอบเดียว1สำหรับจำนวนกระสอบปุ๋ยเคมีที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบแล้วเอามาบวกกันเอามาผสมกันกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละครับเอามาโคเลใส่กันกับเคมีที่เหลือไว้บ่ว่าสิเป็นสูตรใดก็ตามสร้างนะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบพอเอามาโคเลใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ํานะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องเอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอแม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาได้บัดนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับคันใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่ตกก็ 3-4,000 พุ่นเด้นะครับคันเหลือไว้กระสอบเดียวก็ 1,000 กว่าบาทนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาร์ทมา2กระสอบก็ยังบ่พอ 1,000 อยู่รวมกันแล้วก็ใส่เงินอยู่ 1,000 กว่าบาทนะครับสามารถว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับสูตรนี้พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยาย เหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ย

0: ซบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: ทำไมฮิวมิกถึงมีความสำคัญกับดินความสำคัญอย่างแรกจะช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารภายในดินจากการชะล้างของน้ำและสารเคมีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญต่อมาค่ะช่วยตรึงสารอาหารและอรัธาตุที่สำคัญเอาไว้ในดินอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ได้มาตรฐานความสำคัญของฮิวมิกกับดินต่อมาก็คือจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปลดปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับพืชเพื่อให้พืชสามารถดูดซับน้ำและปุ๋ยได้อย่างดีช่วยทำให้ระบบนิเวศของพื้นดินเป็นไปตามวัตจักรโดยจะช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมและสุดท้ายฮิวมิกสำคัญกับดินก็คือช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิภายในพื้นดินให้มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือประโยชน์ของฮิวมิกที่มีความสำคัญต่อสภาพพื้นดินอันจะส่งผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่หวานใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ก็ไปอยากใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
6: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
7: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
6: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเรศคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่พันยูบานไหนซื้อวางไหนเถื่อนคุณแม่พันแนะนำตัวจังน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังน้อย
1: ครับสวัสดีค่ะยายก็คือยายสมผู้หมาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์มูที่2ตำบลบ่อบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้า
0: ผู้หมาดหน้าเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: อยู่หมู่2บ้านเบอร์
1: จ้า
0: ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยแม
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดหน้าจักไรกว่าเฮา
1: เฮ็ดหน้า4ไร่นี่
0: ทั้งหลังเฮานี่4ไร่
1: จ้า
0: เป็นหน้าเจ้าของหน้ามุ่น
1: หน้ามั่งหน้าเจ้าของหน้ามุ่นหน้ามั่งหน้าของ
0: บ้านนี้คุณแม่เฮ็ดหน้า4ไร่นี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยหยัง
1: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: โหปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีกับเมียนน้ําเขาบ่
1: แม่นอยู
0: ่แม่นบ
1: ่แม่นอยู่จ้ะ
0: แสดงว่าคุณแม่สมนี่ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้ะ
0: ก็โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน่อีแม
1: ่มันก็บ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
1: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
1: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
1: จ้ะ
0: มันบ่ดีแบบใดดิน
1: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
1: เป็นเล่นดี
0: ดินบ่ลม
1: จ้ะ
0: เป็นกระด้าง
1: จ้ะ
0: บ้านนี้เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงแน่แม
1: ่ต้นเขามันก็บ่ใหญ่บ่จะเริ่มเติบโตมีแต่หง่อยกับหง่อยเหลียงพร้อม
0: โหมีแต่หง่อยกับหง่อยเหลียงพร้อม
1: จ้ะ
0: บ้านนี้มันมีแม่งมีหยังมากวน
1: มีแม่งกับมี
0: พี่
1: จ้ะ

0: ห่วยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมันบ่
1: จ้ะ
0: บาดนี้ผลผลิตอีแมซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
1: ก็บ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าใดแม
1: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
0: โอ20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
1: จ้ะ
0: ประมาณนั้น
1: จ้ะ
0: ก็ตันกว่าเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
1: จ้ะ
0: บาดนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
1: อฟังนําวิทยุ
0: ฟังโดนบ่อีแม
1: ่ก็โดนอยู
0: ่ปาดโทเสียคน
1: เฮาก็มาเสียเฮาก็มาเอามาใส่ปีนี่ล่ะ
0: พี่
1: จ้า
0: แต่กี่บ่อยากเสียหรอก
1: จ้าบ่เสีย
0: บาดนี้พอเอามาใส่แล้วมันเป็นจังได๋มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: แม่มันก็แปลกแหลมก็งามเนาะ
0: มันเป็นจังได
1: ๋มันก็งามมันก็ได้เข่าม
0: ันงาม
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเข่าเป็นจังได๋แม
1: ่ต้นแข็งดี
0: ดินเป็นจัง
1: ได๋ใบตั้งดินก็ดีให้ดินล่มดีเหยียบไปล่มเลยจ้า
0: บ้านนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากวนบ่หลังจากใส่โซเลพัดแล้ว
1: บ่มี
0: บ่มี
1: จ้ะเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพอวอ
0: สั้นพอว
1: อ
0: ถือกกถือใจบ่
1: จ้ะถือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับอกประทับใจสิอยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับอกประทับใจกับการใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่เว้าให้เพิ่นฟังในอีแม่เชิญครับ
1: หลังจากที่ยายใส่โซเลพัดยายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
1: ใบเขียวใบตั้งแต่ก็พร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนั่นยายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ใส่โซเลพัดนี่ถือกกถือใจ
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาแต่ก็กระแตกดินก็เป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
1: ว่าเป็นดินกระด้างกิตกรเป็นดินกระด้างเพราะแต่ใส่โซเลพัดนี่ดินงาม
0: อ
1: ย่าไปกับล่ม
0: ยังสิใส่ต่อน้อ
1: ยยังสิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: มาเบิ่งอยู่เขี่ยหมุนทางนี่ล่ะมาโลด
0: คันบ่เสีย
1: คันบ่เสีย
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวหวานอำเภอ
1: ย่างตลาด
0: จังหวัดกาฬสินธุ์อีแม่บอกว่าใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเฮาถือโคกถือใจ
1: ถืออยู่แล้วเนาะงามถือโคกอีหลีจะละยิ้มพุ่นละเดียวนี่มาเบิ่งก็ได้ไปยังมาเบิ่งนั่น
0: นี่ล่ะครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เขางามงามดินลมลมคืออีแม่สมเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นยังไงอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณใน
1: หลายๆสวัสดีค่ะ

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ

0: ้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์ สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
6: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงสิบขอได้มาสู้ชอบดีงามจนสิ้นชีวิตไม่เกินไปประวันเสียงฟ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดบ้าคือเก่าประวันเสียงฟ้า

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีฝรั่งแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: าก็ห่วงพันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีคอปโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM Takor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
2: ชั่ว
1: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปี Around the World
5: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งคำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดลูกทุ่งมุ่งคำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: มาแล้วครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาพบปะพอกับพี่น้องเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์11 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณอยู่กับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีต้องกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอและผู้บริหารร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์สักวันพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงนะครับที่มีเมตตาลิงก์สัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากข้อใกล้ใต้ตารางเล่าคือเก่าเหมือนเดิมครับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการด้วยทั้งสันติเก่านั่งตาเหลือมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องยุบเป็นประจำเป็นประจำนะครับผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงพร้อมกับขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฝ่ามดินตราบนานเท่านั้นร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปตลอดไปพร้อมกับขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการของผู้ขาสู่ขู่สุคนนะครับเด้อก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสู่ขู่สุคนครับมีสุขภาพพร้อมไม่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปร่ำรวยร่ำรวยกันสุขุสุขนครับพี่น้องครับอยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดเป็นพิเศษก็คือเก่าเหมือนเดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับเด้อ0652561558 0652561558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายครับผมสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหล
0: ครับผมครับ
1: อีแม่พอฟังเพลงอะไรแม่บวยยังไม่เด้อ
0: เพลงใดครับเพลงใด
1: น้ำท่วมหน้าลูกน้ำท่วมหน้า
0: น้ำท่วมหน้าครับ
1: แม่บวยเต็มเต็มไม่มีเด้อเพียง
0: ครับผม
1: เพียงหนึ่งไงแม่บุญนั่งบุระแม่บุญนั่งแม่เฮียนละอันเพียงกอดแล้วบ่ปล่อยของอันนี้บุระแล้วลูก
0: ครับผม
1: ค่ะหมอบเลยเนาะแม่บัวนะเด้อแม่บุญย่างเหนือเสี่ยวเทียงนี่เด้อแม่เสียร้าย
0: ครับ
1: ค่ะใครลูกสาวหวานบอทั้งทำให้เด้อ
0: ครับผม
1: แม่ยุพีลงตู้จะพาผีมื่น
0: ไปยังอะไรแม่ยุพุนทั้งไปตาลาย
1: แม่มาเพ่นมาเพ่นเนาะ
0: อ๋อครับครับครับ
1: จ้าจังสีไปเจ้าเจ้า
0: ครับผม
1: โน่นักเอิดไปทางคนที่ลูกนี
0: ่ครับ
1: พร้อมยังไงข้างโยมือวันนี้แม่กันเจอแม่บ้านไปเรียนผมมาเรียนเลยมือวันที่ไปกินข้าวต้านั่งมือเลยเนอะบดีจะทานบ่พักแม่มามาเนอะ
0: ครับผมครับผม
1: เอาบ้านบ่ก็มูไรลูกกันลูกอายุดีเนี่ยเนอะ
0: ครับผมครับ
1: ขอบ
0: คุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
2: เราจ้าเราจ้า
0: ครับครับครับ
2: เราจ้าไปหาเต๋อได้ด้วย
0: โอเคโอเค
2: จะเป็นบล็อกเนอะ
0: เอาเขาไป
2: เบคัมไปแล้วบ้างบ่ได้แล้วว่าแม่มาถึงเจ็บตัว
0: มันเป็นน้ำสถานีวิทยุตีมันอัดซีออนแห้งแล้วก็ได
2: ้พอตั้งฝุ่นก็บ้างบ่ได้เรียนเจ็บส่วนเ
0: รียนโอ
2: ้สวัสดี
0: ครับครับครับครับโอเคครับครับครับ
2: เจ้าใจหอยเป็นเงาดีกว่าเลย
0: จ้าจ้าจ้า
2: ขอไปหน่อยที่ร้านเด้อเมย์ก็ไปเด้อสายหอยวงเด้อ
0: ครับ
2: ทุกวงหน่อยนะแม
0: ่ครับผม
2: ครับผมโอเคนะแม่
0: โอเค
2: ไม่ไปซื้อน้ำไปแล้วจ้า
0: ครับผมครับผมครับ
2: แกงแล้วจ้า
0: ครับผม
2: ขายแล้วจ้าด้วย
0: โอเคโอเค
2: ดีจ้า
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
3: สวัสดีครับพ่อเพียงคนลูกละล่องปล่อย
0: ครับผมครับผม
3: ตื่นน้อยห่อนมาหน้าทั้งวันพ่อน้
0: อโอ้ฝนตกเมื่อคืนนี่ครับฝนลิ้นเมื่อคืนก็เลยเย็นๆครับผม
3: เออ ก็ยังมาขึ้นว่าสิตกว่าตกมาขึ้นในห้อนคือเก่า
0: อ๋อครับผมครับ
3: อ่านมาแล้วก็ร้องตะเพลง2เพลงนะครับ
0: โอเคโอเค
3: เอาสัญญาเดือน3ของฝักสยามนี่เด้อ
0: สัญญาเดือน3โอเค
3: ครับบัดน้ำก่อนตามใจนี่เด้อ
0: ครับผมครับ
3: ครับก็มาให้แม่น้อยนี่เด้อครับ
0: ครับผม
3: แล้วก็ให้ไอ้โคกสมบูรณ์มาบังหัน
0: แม่นครับแม่นครับ
3: ให้เพิ่นน้ำเด้อไอ้โคกสมบูรณ์น้ำเนี้ย
0: โอเคโอเคโอเค
3: เสียร้ายนั่งใส่ที่ผา
0: ครับ
3: สาวลูกสองเหมือนบ่อเลยดื้อ
0: โอเค
3: อากาศสาวน้อยเห็นไส้แปดเลยดื้อ
0: ครับผมครับ
3: ครับคุยกับใครกันหวานน้ำเนีย
0: ครับผมครับ
3: เสียไร่ให้เลยเนาะ
0: ครับครับ
3: ไอ้ล้มร่องไอ้ล้มดอนตันใจนี่ไอ้ยกโกน้อยคนสีสวยดื้อเลยครับดื
0: ้อ
3: แล้วก็ให้คนละคนน้ำเนี่ยครับ
0: คร
3: ับ
0: อ
3: ันม่วงน่านคือสิลืมผู้ว่าเสรภูมิเนาะหมู่บ้านเพิ่นได้บ่ได้มอบให้เน
0: า
3: ะ
0: จังหวะนี่ที่ครับบ่ลืมหรอกติเวลามันหน่อยติ
3: ครับบ่ให้ดอกลากดอกแก้วเลยนะครับดี
0: คร
3: ับครับโปรแกรมก็เอาให้ชนแดนน้ำเนี่ยนะครับดี
0: ครับ
3: ครับผมเอาบ่ได้บ่ฮอดจอมสนให้ทุกสิ่งทุกสายน้องเฮาเนาะ
0: ครับผม
3: กันล้อๆนะไม่นะครับเนาะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ครับผมเดิมตัวให้ไอ้มื้อนี้ท่านทางแฟนเพียงใหม่ทั้งคนท้องเลยนะครับดี
0: ครับ
3: มันก็สิยากเวียกเนาะบ่ใครได้ยินเขาเนาะ
0: ครับผม
3: ครับผมมาครับครับสวัสดีครับผม
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ครับขอบคุณครับผมฮัลโหลครับผม
4: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับครับ
4: อาจารย
0: ์ครับผม
4: ต่อลงได้บ่เด้อ
0: ต่อลงได้บ่โอเค
4: เอามาไปทางผู้ว่าทางเกษตรภูมิเด้อ
0: ครับผม
4: ตาน้ำแดง
0: ครับ
4: อันน้องสร้างข้างไอ้บ่วงหน้าน้ำเด้อ
0: โอเค
4: สาวแสงที่อ่อนน้ำแดง
0: คร
4: ับ ทำไฟคนสวยน้ำแดง
0: ครับผม
4: เกนั่งน้ำแดง
0: คร
4: ับคุณแม่เสือไล่น้ำแดงคุณแม่นกขมิ้นแดงก้อนน้ำแดง
0: ครับผม
4: วางเสือเบิ้งน้ำแดง
0: คร
4: ับ ทุกท่านทุกคนของเราพี่ทุกสาย
0: ได้ครับได้ครับ
4: ทางคุณแม่บ้านตุ่มน้ำแดง
0: โอเคโอเค
4: ไปรอๆนะไม่ครับสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
5: ขอหาคนเอาผู้เขายากเถอะจ้า
0: บ่ยากบ่ยากครับ
5: พี่นิทานน่ะปุ้ยอยู่ห้องว่างเอากระตาตรงเอากระบอกใดไหมจ้าเจิดไปเจิดไปไหมคะอันนี้ก็สิบ่ดองคือกันตีหาจังสิดองเด้อค่ะ
0: ครับผมครับผม
5: ค่ะขอฟังเพลงเลยค่ะ
0: โอเคครับ
5: ผัวไผ่เนาะคือไปติดปลายไว้เนี่ยจ้า
0: โอเค
5: ค่ะเก่งดาวเด้อจ้า
0: ครับครับครับ
5: สาวมึงหันนี่เด้อจ้า
0: ครับผม
5: สีชมพูเด้อค่ะ
0: ครับ
5: เสียงนี้อ่อนจ้า
0: ครับ
5: น้องเปิ้นคนสวยจ้า
0: ครับผม
5: พี่นุ่นเด้อจ้า
0: ครับ
5: พี่น้อยบ้านทิฐานให้นะคะ
0: ครับผม
5: เดี๋ยวจากนั้นกอดเอวไปสุโขทุกคนนะคะ
0: ครับครับ
5: อย่าเบียงดงอันคล้องเด้อจ้า
0: ครับผม
5: ให้พี่นั่งซะสิหาเต็มๆนะคะ
0: โอเคครับ
5: ตลอดสวยๆหน้าใหม่นะคะสวัสดีพังเพียงเนาะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ0652561558ครับผมอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับดีเจน้องพ่อเพียงขอรูปล้อ
0: สวัสดีครับผู้บ่าวมวงนะผู้รูปล้อครับผม
6: ครับผมขอบคุณหลายครับคนรอครับ
0: ครับ
6: ขึ้นมาจากคงมีหลายแล้วเงียแต่เงียแต่คนรออย
0: ู่จ้า
6: ว่าที่ถามคนรอหลายมือด้วยอันเขานี่คนรอเคยว่าสามสี่มือคุ้มนี่เขาผมมันได้นิ้วมือหนึ่งคุ้มได้บ่นอครับ
0: 11มื้อ8ถึง11มื้อก็คุ้มได้ตัวละครับ
6: ครับผมได้นิ้วมือนึงแล้วมั้ยครับ
0: ได้ครับได้ครับ

0: เพื่อนไปเอาเต้าขายกระเจงแรกไปซื้อผ่านน้ำราดน้ำอีถูกไหม
1: อ๋อครับผมครับ
0: ปีนี้คาดว่าที่ปากแค่กองเจียแม่นมพ่อเพียงครับ
1: ครับผมครับผม
0: ปีกายนี่เป็นนกเขาครับเห็นหน้าแต่ว่าปีนี้เป็นคนครับเม็ดเขาง่ามงามครับปีกายนี่คือยิ่งยันหาห้อยคนไหมครับคือหาห้อยคน
1: ครับผม
0: มองหน้าเลยใช้น้ำตาจิ้มเนาะ
1: ครับผม
0: ครับคือออกไปยังน้อยครับ
1: ครับครับ
0: อากาศแจ้งแจ้งเมื่อวานขอน้ำตาเพียงนี้นะคร
1: ับได้ครับได้ครับผม
0: สะใภ้เรือแมนครับ
1: สะใภ้ยังก
0: ็สะใภ้เรือแมนครับ
1: ผู้ใดร้องนี
0: ่บ่คุณซื้อเขาได้แต่แบบของผู้ชายเลยครับหาเมืองได
1: ้ของผู้ชายบ
0: ่ครับผม
1: โอเคโอเค
0: ครับอนุญาตมอบให้เสียงหวานๆชาวลำตาลหวาน
1: ครับผมครับโอเค
0: ครับแล้วก็ให้พี่เสียได้แชร์ออกคนที่สวยแล้วอีกนะครับ
1: ครับผม
0: ครับผมพี่เสียพี่เสียไอ้ลุงเสียแล้วคนรูปล้าน
1: ครับผมครับ
0: อันขอโทษด้วยไอ้ลุงเสียแล้วผมตั้งใจบทในเรื่อง
1: ครับผมครับ
0: แล้วก็ให้น้ำตาลหวานก็ที่สวยน้ำหมีก็ได
1: ้โอเคครับผม
0: ผมคุณจะต้องถ่ายตรงหน้าพอดีครับ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: เพิ่นคือว่าต่อร่องได้ว่ามันก็สิบ่ยอมทั้งขวาดเปิดว่าแม่เฒ่า
1: จังว่านี่แล้วล่ะครับผม
2: แต่ว่ามันก็สิยอมสร้างกระบาดที่เราแม่เฒ่าเอ้ยอย่าสะฟ้าร้องฟ้า
1: จ้าๆๆแม่นตัวเนาะ
2: บ่เพิ่นมันลูกเคยไม่ซะอยากได้เพิ่มขึ้นมานะเนาะ
1: ครับผมแม่นตัวนั้นผู้ใดก็อยากได้เพิ่มตัวเนาะ
2: แม่นนี่ตัวอยากได้เพิ่มนะทําบุญหอมชาติแน่เด้อ
1: โอเคครับ
2: มาบุญเด้อน้องมาบุญเด้อ
1: ครับผมมื้อใดล่ะครับผม
2: เย็บเก่าข้าเจ้าแห่30จุด
1: อ๋อครับผมครับ
2: ครับเอามามอบให้ไปรอกันเพราะว่ามอบขึ้นให้ผู้ใดสิเพิ่นมอบให้อ้ายเด้อเพราะว่ามันได้นะ
1: ครับผมครับ
2: หน้าไม่รอรอเด้อ
1: ขอบพระคุณครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
3: บ่ได้เห็นหน้าสิโทรหาเสมอนะครับ
1: ได้ครับได้ครับ
3: บ่มีแม่มานะครับน้อง
1: ได้ครับ
3: ให้น้องแว่นนะครับเด้อ
1: ครับผม
3: ให้แม่มาเนานะครับ
1: ครับครับ
3: ให้นานั่งซอยเสื้อผ้าด้วยครับเด้อ
1: ครับผม
3: อยากให้ดอกแก้วสีอะไรนะครับ
1: ได้ครับ
3: หน้าไม่รอๆนะครับน้อง
1: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
4: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
1: ครับครับครับ
4: ขอเพลงเลยจ้า
1: เพลงใดครับ
4: เอาน้ำท่วมหน้าให้นะจ้า
1: น้ำท่วมหน้าโอเค
4: จ้ามอบนะจ้า
1: ครับ
4: มอบแม่เสียดายนะจ้า
1: ครับผม
4: จ้าพ่อนุ่นทุษานำนะจ้า
1: ได้ครับได้ครับ
4: ผู้ว่าน้องแดงนำนะจ้า
1: โอเคครับ
4: ชัยภูมิน้ำเนี่ยจ้า
1: ครับผม
4: ผู้ว่ามองหน้าเนี่ยจ้า
1: ครับผมครับ
4: น้ำตาลหวานน้ำเนี่ยจ้า
1: ได้ครับได้ครับ
4: คุณแม่มามาเนี่ยจ้า
1: ครับผม
4: กะรอหน้าไม่จ้า
1: ขอบคุณนะครับ
4: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้
6: มันพอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้าน

0: ร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318เด้อที่

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณแนะนำ

มาแล้วครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมงทับดีมารายงานตัวและก็หัวใจกับช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมงทับดีกับดีเจพอเพียงมงทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ซะก่อนจังไปฟังเพลงได้บ่ได้เด้อสปอนเซอร์ใช่ก็มีหลายท่านครับอยู่เคียงข้างกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีมานานแสนนานและก็มานานหลายปีครับบ่ว่าสิเป็นร้านชิปเปอร์หมอล่ะครับพี่น้องครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตนะครับขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อร้องคำและก็เพื่อใกล้เคียงครับสำหรับร้านชิปเปอร์หมอบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงศูนย์รวมอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดมีทั้งระบบงานประปานะครับท่อน้ำ PVC นะครับทุกขนาดก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์มีครบวงจรนอกจากในกระเครื่องใส้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอลล์นะครับเด้อนอกจากอุปกรณ์ประปาอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ยังจำหน่ายพวกน้ำมันเครื่องนะครับมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์รถแบ็คโคนอกจากนี้ก็มีจาระบีมีแบตเตอรี่รถยนต์วางขายวางจำหน่ายนะครับบ่ได้เป็นของนะครับรถมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์รถนะครับแบ็คโคเอาบ้านนี้ก็มีเป็นตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีเบเยอร์เป็นสีมาตรฐานระดับโลกเป็นสีคุณภาพดีนะครับสีติดทนงานบ่อับทนนานครับบ่เสาบ่เก่าบ่หมองถ้าไปแล้วหลายปีเงื่อนก็ยังใสเหลือบ่องบ่องคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับสีเบเยอร์มาตรฐานระดับโลกสีเบเยอร์มีวางขายวางจำหน่ายมีเครื่องผสมสีตนวัตรมีทุกเฉดสีมีทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีตนวัตรวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอลล์ครับนอกจากนี้ทั้งร้านชิปเปอร์มอลล์เพิ่งบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลล์นี่นะครับคนละครึ่งพัดนี่บ่หรือยังนี่ชูมือนี่ไทยช่วยไทยพัดบ่นั่นล่ะครับพี่น้องครับร้านชิปเปอร์มอลล์พร้อมที่จะให้บริการนะครับเด้ออ่ะไปใส่บริการครับบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ0618134599นะครับเด้อ0813804599ร้านชิปเปอร์หมอบ้านนี้ก็ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ก็มีวางขายวางจำหน่ายพวกอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรแตรจีวรสบงอังสะโตมูบูชาหิ่งผ้าธรรมาสบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อยากได้เครื่องสังฆทานไปถวายนะครับทำบุญทำทานพระภิกษุสงฆ์กลับไปแล้วครับพี่น้องครับสำหรับที่ร้านชิปเปอร์สังฆทานครับ0813804599 0813804599นะครับเด้อเอานั่นล่ะครับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมงทำดีไปฟังผลงานเพลงดอกจานประหารใจครับพี่น้องครับ

ลำพันไห้หัวใจคนเก่าลำพันไห้หัวใจคนเก่าเลยมานั่งโศกเศร้าคอยเจ้าอยู่นาเดี๋ยวขึ้นฟ้าขี่ป่าเบี้ยนเวียนหมุนหัวใจเคยลงทุนมาหมุนนี่ไปได้เฮ็ดจังใดหัวใจห้อยแหงเฮ็ดจังใดหัวใจห้อยแหงเห็นดอกจานสีแดงงามเศร้างามครับคิดถึงคำวันเบาของเจ้าสู่ยามเจ้าบ

เดี๋ยวมาต่อลงได้บ่ป่ะนี่นะครับท่านประธานว่าบ่อยากให้ต่ออยากให้เพิ่มท่านประธานนวดศึกษาอยากได้แต่เพิ่มอย่างเดียวเพิ่นบ่อยากต่อให้ต่อมันได้มาแล้วก็เอาให้มันเพิ่มไปด้วยนะครับเนาะนะครับมันยังบ่จังได๋แล้วมันยังบ่เสียดายน้ำกุ่นนะโอ้ยป้าอยากไปมาล้ำมาร้อยเด้พี่น้องเอ้ยมาอยากไปน้ำเสียงบังไฟเด้ผู้ข่านี่แต่ว่าบ่มีเวลาสิได้ไปไสล่ะพี่น้องเอ้ยนั่งเฝ้าแต่ไหมเฮ้บเฮ้บย่านคนมาลักไหมสนองว่าไปเด้อไปเด้อแล้วบ้านครับปู่องเอาบังไฟแล้วบ้านครับปู่

เดี๋ยวต้องถามท่านประธานเนี่ยที่ให้ต่อลงบ่ประธานยืนกระต่ายขาเดียวว่าบ่ให้ต่อ

0: ใหม่จาก5ดาวคอนชีสบอลปกติไม้ละ30บาทพิเศษ20บาทถึง31พฤษภาคมนี้
1: ไม่สบายท้องเหรอ
2: เด็กไม่สบายท้องเพราะระบบย่อยยังไม่สมบูรณ์ลองนมสูตรย่อยง่าย
3: เอาละครับพี่น้องครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตบ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าเหมือนเดิมนะครับหลายมองหลายบอลกับกำลังเอาบุญบังไฟกันแตกฮึบฮึบฮึบอยู่ครับพี่น้องครับเอานะครับก็ขอให้มีความสุขกับการเที่ยวบุญบั่งไฟเที่ยวงานบั่งไฟนะครับเด้อปุ่นล่ะครับมองใดมองใดก็ขอให้มีความสุขหลายๆกับรายการลูกทุ่งมุกทำดีครับต้องไปขอบพระคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้นะครับผมสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านบ่ว่าสิเป็นเคมีเกษตราเต่ามาก่อนผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรเคมีเกษตราเต่ามังกรรับประกันว่าบ่ผิดหวังครับพี่น้องครับมาผู้ว่าเมืองหน้านี่นะครับเพิ่นสิบอกทุกระยะแล้วแหมนะครับเพิ่นสิซื้อเอาไปใส่เอาไปคุ้มหญ้ายาคาหญ้ายาคุ้มหญ้าตาเต่ามังกรนี่ผมก็ขอบคุณผู้ว่าเมืองหน้าหลายๆที่เอามาเผยแพร่ให้พี่น้องได้รับรู้รับฟังว่าได้ใส่แล้วก็บ่ผิดหวังอีหลีครับพี่น้องครับ
0: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข่เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไร
1: เพราะฟูจิซาน
0: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
2: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
3: เอาล่ะครับพี่น้องครับนี่คือช่วงของรายการลงทุนมุตบดีครับพี่น้องสามารถไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับอยู่ตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องเอาเป็นยุ่มเพื่อจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ตผู้รอจะดีซึ่งโด่งดังมากๆอยู่ในอำเภอจังหารแล้วครับมีนะครับพี่น้องเกษตรกรมาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายสินค้าขายดีก็คือผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับพี่น้องครับติดต่อสอบถามปรึกษาหารือสั่งซื้อสั่งจองกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์0895404449นะครับเด้อ0895404449และก็0892778060 0892778060ครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับเด้อนอกจากอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรแล้วก็มีอยู่ที่อำเภอเมืองมหาสารคามร้านประกายการเกษตรครับร้านประกายการเกษตรอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามก็ขายดีปานเทน้ำเทท่าสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับเด้อนะร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางสยอกม้าวัดป่าวังน้ำเย็นครับนะครับทางเดียวกันกับวัดป่าวังน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตำบลเกื้องพิละนะครับบาดนี้มาที่นะครับสาขาเทศบาลโคกศรีตำบลอุ่มเมาพะยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์การ้านเก่งการเกษตรครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีร้านนี้ก็ขายดิบขายดีปานเทน้ำเทท่าสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาอยู่ในทำตาเต้ามังกรบาดนี้ก็ไปอยู่บ้านแกเปะตำบลเชียงเครือครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรวางขายวางจำหน่ายนะครับเด้อนอกจากอยู่บ้านแก่เป๊ะใกล้กับบ้านแก่เป๊ะน้อยแล้วก็มีอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีนะประทานโทษครับสาขาอำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีเคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายอันนั้นก็ขายดิบขายดีปานเทน้ำเทท่าบ้านนี้ก็ไปที่อำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงกับร้านโชคชัยการเกษตรนะครับเด้อร้านโชคชัยการเกษตรมีเคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายนั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราเต้ามังกรครับไปใช้บริการกันได้นะครับเด้อ
4: ขอมา

นี่แหละครับสไปเดอร์แมนเสียงขับร้องของอะไรชื่ออะไรนะนักร้องมาซื้ออย่างผมก็จำว่าอะไรล่ะครับสีไพรว่าท่านสีไพรลูกสีไพรยังล่ะครับสีไพรโอ้จำซื้อบ่ได้แล้วนามสกุลนี่ก็ได้อ้าวผู้บ่าวม่วงหน้าครับแนะนำเขามากันเลยเอ้าบัดนี้ก็ไปขอบคุณร้านนะครับเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์และราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งทั้งสองร้านสองสาขาเพิ่นก็จำหน่ายพวกปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์กระปุกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันพันธุ์กระปุกที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรเยอะแยะมากมายหลากหลายพื้นที่ยอมรับว่าร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุมพระพรหมจริงจริงในการนำผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมาวางขายวางจำหน่ายกับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องอยากสนจิตสนใจอยากได้ก็ไปติดต่อหาเพิ่นครับพี่น้องครับพร้อมครับให้บริการนะครับผมโครงการหมู่บ้านโครงการกองทุนหมู่บ้านโครงการกองทุนปุ๋ยหมู่บ้านกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโครงการนะครับพี่น้องครับโครงการไม่ของรัฐบาลคือโครงการนี้ยังผมจำไม่ได้ละนะครับโครงการไทยช่วยไทยป่ะนั่นละไปใช้บริการน้ำเพิ่นได้เลยนะครับเด้ออ้าวขอบคุณเลยละครับเบอร์โทรศัพท์กับ089-946-8350 089-946-8350แล้วก็043-899-633 043-899-633ครับนะครับผมร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรนะครับตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์แม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ

เอาล่ะครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีนะครับมีผลงานเพลงให้พี่น้องฟังตามคำสั่งคำจองครับพี่น้องครับบ้านในกระไปขอบคุณสำหรับร้านจารุณีแกตครับตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พืชแกตอยู่โรงบรรจุแกตปตท.ทั้ง10ไปอำเภอสหัสสะขันธ์ก่อนสิฮอดเสียกโน้นสง่าคำไผ่ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบ่นบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง4ร้าน4สาขาในเพิ่นก็ให้บริการด้านจำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.นี่แหละครับพี่น้องครับสำคัญในการพี่น้องนะครับสู้ขู่สู้คนที่นะครับใส่แก๊สแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถังแก๊สมันขึ้นสนิมถังแก๊สมันบ่หนาไว้วางใจนี่พี่น้องอย่าไปฝืนใส่นะครับเด้อถ้าเกิดว่าเกิดอีหยังขึ้นมามันบ่คุ้มทุนมันบ่คุ้มกับสิ่งที่เฮาสูญเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องตระหนักเป็นอย่างดีว่าการใส่แก๊สจะต้องปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ลูกเล็กเด็กแดงบางครั้งบางคราวเฮาอาจสิเผลอหรือไปได้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดมานี่บ้านทั้งหลังครับจะราคาสิหลายร้อยล้านก็แล้วแต่ถ้าเอาบ่ทันก็เรียบร้อยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับเด้อถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่มีค่ามีราคามากกว่าถังแก๊สทุกชนิดมีวาล์วนิรภัยเพื่อป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานมก.ยกให้ทั้งแก๊สปตท.ทั้งแก๊สปตท.มีทั้งถังน้อยถังใหญ่นะครับถังปิกนิกถังกับปุกลุกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านอย่าลืมนะครับจะซื้อถังแก๊สครั้งต่อไปหรือครั้งใดๆก็แล้วแต่ให้เลือกซื้อเลือกหาเลือกใช้แต่ถังแก๊สปตท.เท่านั้นนะครับเด้อถังแก๊สปตท.นะครับโทรสอบถามปรึกษาหรือ0 438 118 48 0 438 118 48และก็0 885 730 753 0 885 730 753กับถังแก๊สปตท.ครับพี่น้องครับจากคุบาวเลวตะครับพี่น้องครับดูโอกาสฝากไปหาคุณแม่เสริมคุณแม่ล้านเนี่ยเด้อคุณน้องนุดน้ำแหน่คุณแม่นางซอย15สาวน้อยซอย18

ระยะทางแต่หัวใจยังคือฮอดคือเก่าปุ้ยเพลงก็มีแต่เพลงมวนๆฝากไปหาคุณแม่มาม่าแน่เด้อฝากไปหาพี่น้องเฮาทั้งเต่าง้อยคือมิดคือมีแต่ซุมื้อนี่ฟังบ่ได้บ่สัญญาณไปบ่ฮอดบ่พี่น้องเต่าง้อยฝากไปทุกเสียงทุกสายทุกหม่องทุกบ่อนครับบ่าวเสกฮอดตะวันนําแน่เด้อนะครับคุณแม่บัวไหลบาดดันใต้คุณแม่หอมบาดดันใต้พี่น้องทั้งบ้านดันใต้เบิดบ้านพี่น้องทั้งบ้านก็ยอมนะครับคุณยายไหมนําแน่เด้อกับทีมงานนะครับพี่น้องทั้งบ้านดงเมืองนําแน่หรือว่าที่เป็นทางบ้านนาเรียงผู้ล่ะครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับผมเวลาเบิดแล้วได้พี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเวลาก็สิเบิดแล้วมื้ออื่นผู้ล่ะจังว่ากันใหม่มื้อนี้ก็สิได้ลำลาพาจากพี่น้องไปแต่ว่าก่อนสิไปก็ขอขอบคุณร้านนะครับผมขอบคุณสำหรับนะครับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์ครับเสือกล้ามที่ได้รับความนิยมสูงสุดผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆหรือมันเพิ่นพากันไปเก็บเห็ดผอกับเก็บเห็ดละโงกบุ่นนี่แหละครับพี่น้องทั้งเตาง้อยก็ได้เพราะว่าบ้านเพิ่นมันภูเขาหลายนะครับเพิ่นก็สิมีเห็ดกินบ่จักอึดจักอยากทั้งพุ่นเอ้าก็ขอให้มีความสุขหลายๆก็ขอให้ได้เห็ดหลายๆเด้อนะครับคุณแม่มาม่าก็ขอให้ได้เห็ดหลายๆเอ้านะครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์ให้คุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์นะครับกะผู้นำแห่งการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวร้ายแรกร้ายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์กะติดสนจิตสนใจสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลน์แชทหรือสิเป็นเบอร์โทรศัพท์0 619540862โทรสั่งจองเลยนะครับพี่น้องครับมันยังไงบางคนก็ติเล่นโซเชียลว่าเป็นนะครับก็โทรไปหาเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็สิพร้อมที่จะต้อนรับพี่น้องสำหรับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์ให้คุณภาพครับพี่น้องครับ0619540862ถ้าอยู่ใกล้กับไปเบิ่งนะครับไปซื้อได้อยู่ช็อปบังกอลิกได้เลยครับ0619540862ส่วนข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดนี่โทรสั่งจองล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า 30,000 เด้อนะครับบ่แม่นว่าโอ้อยากได้มื้อนี้ก็สั่งมื้อนี้บ่แม่นหรอกครับพี่น้องครับบ่เฮ็ดจังซั่นบ่ได้เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดตามออเดอร์นะครับพี่น้องครับออเดอร์เพิ่นนี่สิมีประจำเพิ่นก็โทรสั่งจองจังซี่แหละครับ0619540862 0619540862จบเพลงนี้แล้วผมก็สิล่ำลาพาจากพี่น้องไปทั้งอำเภอสุวรรณภูมิพุ่นละนะครับลาพี่ลาน้องไปกับเพลงนี้นะครับเด้อขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปลาไปแล้วโชคดีครับผมสวัสดีครับพรุ่งนี้ครับมาเจอกันใหม่นะครับ

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่า
4: เคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โชคให้มานให้มา
7: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจ1โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่

0: ดียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซีรีส์จิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5

มาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: โซเล่พาลาสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
3: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
4: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
5: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
6: ใส่โซเล่พาลามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กินลงไปเลยบ่ได้ยาก
7: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
6: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
8: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าขับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วเลยลวง
5: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
9: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ํายางไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดําก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ํายางมันไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงออกเลย
1: ยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับมีข่าวดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่อยากได้นำยางหลายๆอยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดยางงามเอาไปขายอย่างสิเบ้ยก่อนแกนโคลูมันเสียดอย่างไหนนาะบ่าวเอกโซเล่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับพี่น้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของนำยางซอยขยายท่อนำยางเฮ็ดให้ท่อนำยางบ่อุดตันเวลากรีดจังสิไหลแต่นำยางอีพ่อยแม่นำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเปลือกนิ่มกรีดง่ายซอยป้องกันยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูได้ดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังสิโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับสิซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลที่เฮากรีดใหม่ๆนี่โอ้ยเศร้าเร็วๆนะครับแผลที่เฮากรีดนี่เศร้าเร็วเปลือกหุ่มไว้นะครับ ใส่แล้วต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายหนึ่งนะครับกรีดได้ตลอดให้พี่น้องเกษตรกรให้อีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางช่วงแรกๆก็ท่าไปจักอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ท่าวิกละเทื่อ15มื้อเทื่อนึงนะครับเพื่อให้ต้นยางเฮาได้ปรับสภาพมันเป็นยาบำรุงเป็นสารบำรุงตัวอีพ่อไอแม่มันบ่แม่นสารเหล่งนะครับใส่แล้วต้นยางบ่ส้มยางแน่นอนยอดน้ำกดนี่ติว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุยรถแล้วนะครับสำหรับยางที่เอาไปนอนขึ้นก้อนยางบ่แฟบบ่เป็นโฟมนะครับก้อนยางบ่แฟบบ่เป็นโฟมบ่แปดแลด8คือขนมโคคือไข่ดาวนะครับก้อนนี่แกนโคโลน้ำหนักดีดีนะครับกรีด 2-3 เมตรนี่เต็มโป๊กแล้วอีพ่อไอแม่และที่สำคัญมันบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราที่กวนคิดกวนใจเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนเจ้าของนั่นลองเอาไปใส่เบิ่งครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับใส่แล้วที่ว้ายราดำราชมพูราย่อยนี่หวยถ้า 2-3 บาทหายเกี้ยงตับพุ่นเลยพี่พลอยแม่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกลัวสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกลัวสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือบทสัมภาษณ์คืออีพ่อไอแม่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นมาเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจพิสูจน์เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับใส่แล้วรับรองว่าโอ้ยพลอยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายว่ามันกรีดกกงิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นล่ะนะครับกรีดนี่ไหลปื๊ดไหลปื๊ดพุ่นเด้ซอยแก้ปัญหาเรื่องน้ำยางไหลหัวไหลถ่ายนะครับราคากับบ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันบ่าวเอกโซเลแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาเจ้าไปอยู่สายเจ้าไปอยู่ไสคันแม่นหูจักเจ้าแต่โดนก่อนนี่ติว้ายอีพ่อไอ้แม่พากันเบิดหนีเบิดสินแล้วหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันใส่แล้วติดอกติดใจนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีและที่สำคัญน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางมาอุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียงคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋นะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมสมานประยัดครับ
0: ครับผม
1: บ้านบ้านเลขที่121บ้านหนองบัวตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับ
0: อยู่อำเภอเมืองเนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อสมาน
1: ครับสมาน
0: นามสกุลประยัด
1: ครับผม
0: ซื้อเหรียญซื้อวางในคุณบอก
1: สมานคือเก่าครับ
0: สมานคือเก่าซื้อเอาบุญหรือซื้อเหรียญกับซื้ออีลีซื้อเดียวกัน
1: ซื้อเดียวกันเบิร์ดครับ
0: ถามคุณบอกสมานก่อนเฮ็ดหยังแก่ไรอีพอ
1: 8ไร่ครับ
0: เฮ็ด8ไร่เฮ็ดมาโดนไป
1: ก็4ปีเลยครับอยู่นี
0: ่เฮ็ดมา4ปี
1: ครับ
0: เริ่มกรีดนี่4ปี
1: ครับเริ่มกรีด4ปี
0: แสดงว่าหยังคุณพ่อนี่ประมาณ10ปีต้นๆเนาะ10ปี
1: ครับครับ
0: 10กว่าปี
1: ครับ
0: ผลผลิตเป็นจังได๋ในอีพอตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมามันเป็นจังได๋เว้าให้ฟังกัน
1: ครับพ่ออยู่ได้น้อยๆครับ
0: พ่ออยู่ได้นิดหน่อย
1: ครับ
0: มันมีบ่ช่วงที่ผลผลิตเฮาได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตหน่อยๆผลผลิตลดลงนี
1: ่มีครับตอนช่วงนี้แหละครับหน้านี้แหละ
0: โหหน้าแรงนี่ผลผลิตมันสิหน่อย
1: ครับ
0: แล้วเฮาเคยได้ไปซื้อแนวตัวซอยมาบ่ตัวเร่งน้ํายางตัวท่าหน้ายางสิเคยบ่
1: เคยครับ
0: เคย
1: ครับ
0: ใส่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่บ
1: ่ครับ
0: แม่นบ่ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ําเผาเบิด
1: ครับลองเบิ่ง
0: ลองสวน
1: ลองเบิ่ง
0: บ้านพ่อสมานพ่อใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปพ่อใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: คือผมเป็นคนที่ว่าง่ายๆว่า
0: ครับ
1: ระวังเรื่องเคมีพัน
0: โหระวังเรื่องของเคมีพันนี
1: ่
0: ใส่ความระวัง
1: ระวังยางคร
0: ับ ระวังยานยางตายยานยางส้ม
1: ครับ
0: บ้านนี่ถามพ่อสมานก่อนพ่อใส่ตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันนําเลี้ยงออกหลายคร
0: ับ โหนําเลี้ยงออกหลาย
1: ครับ
0: เปลือกเป็นไหนพ
1: ่อเปลือกก็ยังสภาพแข็งคือเก่ามัน
0: เปลือกก็แข็งเปลือกบ่นิ่มบ่ซั่นน่ะ
1: แม่น
0: แต่ว่าที่สําคัญนี่คือนําเลี้ยงออกหลายโพด
1: ครับ
0: ย่านที่บ้านนี
1: ่ย่าน
0: ย่านยางตาย
1: ย่านยางมันตาย
0: แล้วใส่ตอบ่คือ
1: ห
0: ยุดเลย
1: หยุดเลยครับผมสิหยุด
0: เออพอเห็นจังซั่นน่ะตื่นก็เลยหยุด
1: ครับผมหยุดครับ
0: บ้านนี่พ่อสมานไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางใด
1: ฟังจากวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่คุณพ่อ
1: ฟังประมาณเดือนนึงครับ
0: โหฟังเดือนนึง
1: ครับ
0: ตัดสินใจสั่งเลย
1: ครับ
0: สั่งแล้วพ่อได้โซเลพารามาเอามาใส่เลยบ
1: ่ครับมาลองใส่เบิ่งประมาณเทื่อละ20ต้นครับ
0: โหบ่กล้าใส่เบิดอีกคือเก่า
1: ระวังไว้ก่อน
0: แสดงว่าเก็ด8ไร่พ่อนี่บ่แม่นว่าซื้อมาขวดนึงท่าถึงเบิดหรอกว่าพี
1: ่อ๋อครับบ่ใช่ทีเดียวเบิด
0: เอามาจัง20 30ต้นก่อน
1: ครับ
0: แรกเริ่มร้องซะกันบ่
1: ครับมั่นใจจังที่เอาให้เบิดกัน
0: โหบ้านนี้มันแปลกหูแปลกตาบ่พ่อ
1: ครับมันก็ดีขึ้นหลายครับ
0: ดีแบบไหนครับ
1: คือ1น้ําเลี้ยงบ่มี
0: โหบ่มีน้ําเลี้ยง
1: ครับ
0: เปลือกที่เคยว่าแข็งๆเป็นไหนพ่อ
1: มันนิ่มครับ
0: เปลือกนิ่ม
1: ครับ
0: มาจากเริ่มต้น20 30ต้นนี่เดี๋ยวนี้ใส่เบิดสวนเลยบ
1: ่ครับ
0: ใส่เบิดสวนเลย
1: ครับ
0: มั่นใจแล้วว่าซั่นล่ะ
1: มั่นใจครับ
0: คุณพ่อยังสิใส่ต่อบ่โซเลพาราด
1: ใส่ต่อครับ
0: หามาโดนไปแบบนี
1: ้ก็หามาโดนครับผมก็ฟังไปเรื่อยๆน่ะฟัง
0: แล้วฟังสวนซุแนวแล้วแต่ว่ากันเฮาก็ถือใจตัวนี
1: ้ถือใจ
0: ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: ยี่ห้อน่ะก็บ่ถือว่าหลายแต่ว่าบ่มั่นใจ
0: ครับ
1: ฟังแล้วบ่มั่นใจตัวนี้ผมใช้ลองเบิ่งแล้วมันมั่นใจเฮ็ดมั่นใจ
0: นะโอ้โซเลพาราดนี่ใส่แล้วมั่นใจ
1: ครับ
0: บาดอยากให้พ่อสมานฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพ่อนะที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่โซเลพาราคุณพ่ออยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังเล็กน้อยครับเชิญครับ
1: ก็อยากให้พี่น้องบ้านเฮานี่มาใส่ลองเบิ่งครับ
0: ครับ
1: เพราะว่า1คันเฮาบ่มั่นใจเฮาจะใส่หลาย
0: ครับ
1: ใส่ยางสมมุติว่ายาง5-600เฮาใส่จักเทื่อละ20ต้น30ต้นให้ความมั่นใจซะก่อน
0: ครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส
1: ่ครับ
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งคือบ่สมานนี
1: ่ครับผม
0: ยอมเอาซะเกิน
1: ยอมเอาซะเกิน
0: คันถึกตัวให้ถึกตัวหน่อย
1: ๆให้มันได้หน่อย
0: ๆนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อสมานนะครับผู้ที่เพิ่นใส่โซเลพาราอีลีนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ครับผมสมานประยัดครับบ้านเลขที่121บ้านหนองบัวตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับ
0: ครับผมนี่แหละครับคือเสียงจากปากผู้เพิ่นใส่โซเลพาราอีลีหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งคือคุณพ่อสมานนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าจังติดตามผมเอกโซเล่ในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยังไหลโลดไหลลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

สำหรับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับที่ยังบ่ทันได้เข้าใจหลักการและวิธีการใส่น้ำยาท่านายางนะครับหรือว่าสารท่านายางทั่วไปนี่แหละแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรที่ได้ใส่สารเหล่งนะครับส่วนมากพากันใส่สารเหล่งเฮ็ดให้เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาหลายต้นส้มนายางตาย1ปัญหาหลายๆนะครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ก็เลยอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางว่าใส่จังไหนให้มันถูกวิธีใส่จังไหนมันสิได้ประโยชน์สูงสุดใส่อันใดมันสิดีกับสวนยางเจ้าของเฮ็ดให้ยางกรีดได้อายุดนๆต้นบ่ส้มนายางบ่ตาย1ต้นยางอุดมสมบูรณ์เฮาสิเฮ็ดจังไหนเฮาสิใส่แบบใดนะครับ2ข้อห้าม3ข้อที่ต้องเฮ็ดนะครับเดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟัง2ข้อห้ามคือห้ามอีหยังแล้ว3ข้อที่สิต้องเฮ็ดคืออีหยังเดี๋ยวผมสิเว้าให้ฟังนะครับ2ข้อห้ามนะครับข้อห้ามที่1นะครับอย่าศรัทธาในขณะที่ต้นยางเฮาเปียกนะครับอย่าศรัทธาคันต้นยางมันบ่แห้งนะครับผิวมันต้องแห้งปากแผลมันต้องแห้งบ่แม่นฝนตกห้ําเฮาก็แล้วไปทางสิมันสิบ่ได้ผลมันสิบ่ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับนั่นคือข้อห้ามที่1นะครับอย่าศรัทธาตอนที่ต้นยางมันเปียกนะครับผิวบ่แห้งข้อห้ามที่2ครับอย่าศรัทธาบริเวณที่เฮาทาปูนแดงไว้นะครับอย่าศรัทธาบริเวณที่เฮาทาปูนแดงไว้เพราะว่าน้ํายาทาหน้ายางนี่มันสิออกฤทธิ์ได้บ่เต็มที่มันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับแล้ว3ข้อที่ต้องปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติที่1ก็คือเตรียมแปลงแปลงนี่แนะนําให้ใส่แปลงทาสีนะครับขนาด1นิ้วขึ้นไปเด้ออีพ่อยแม่แต่ส่วนมากพี่น้องเกษตรกรมักใส่แปลงสีฟันถามว่าใส่ได้บ่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันได้ประสิทธิภาพบ่เต็มร้อยได้ประสิทธิภาพบ่เต็มที่นะครับเป็นหยังคือว่าจังซั่นว่าที1แปรงสีฟันนี่แขวมันห่างแล้วมันก็แข็งนะครับมันค่อนข้างสิแข็งเวลาจุ่มน้ํายานี่มันบ่ค่อยอุ้มน้ํายามันสิกระเด็นนะครับมันสิเสียหายหลายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใส่แปรงทาสีนะครับขนมันสินิ่มมันสิบ่ทําลายเซลล์ปากแผลนะครับบริเวณห้อยกรีดเฮาสิ่งที่2ที่สิต้องปฏิบัตินะครับนั่นก็คือเวลาท่าน้ำยาท่านายางนี่ท่าลงไปแล้วนะครับคันถึกฝนตกใส่หรือว่าฝนห้ำนะครับท่าไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนห้ำเฮาต้องทำการท่าใหม่นะครับเพราะว่าน้ำยาท่านายางเฮามันสิเจือจางมันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากท่าไปแล้วบ่ถึง3ชั่วโมงคันฝนตกห้ำต้องท่าใหม่นะครับข้อที่3นะครับที่สิต้องเฮ็ดที่สิต้องปฏิบัตินั่นก็คือให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหรือว่าอีพ่อไอแม่ชาวสวนยางนะครับลองปฏิบัติคือผมเอกโซเล่แนะนําเบิ่งว่ามันสิได้ผลดีบ่นะครับและที่สําคัญการใส่ยาท่านายางนี่ให้หลีกเลี่ยงนะครับซุ่มที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเปอร์เซ็นต์นี่เพราะว่านั่นคือสารเหล่งนะครับนั่นคือสารเหล่งใส่ไปโดนๆเขามันสิเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มนะครับเปลือกยางแข็งต้นส้มนายางตาย1ต้นยางตายก่อนกําหนดนะครับสําหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอีกหนึ่งนวัตกรรมอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่คิดค้นมาที่เฮ็ดงานวิจัยมาดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าอีพ่อยแม่นะครับใส่แล้วนี่ที่เปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดน้ำยางนี่ไหลดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นนะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ำนะครับเปลือกหุ้มเร็วและที่สำคัญครับซอยป้องกันรักษายับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหากเน่าเปลือกเน่าข้นเน่าได้ดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีนี่สามารถท่าได้500ต้นเอ้ยบ่ธรรมดานะครับท่าได้บักหลายราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้นยางอยู่พันต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นหรือว่า 4-500 ต้นบ่ต้องเอามาใส่ทั้งหมดบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับลองเอามาทดลองเบิ่งแค่แถวนึงก่อนก็ได้แถวนึง2แถวก่อนก็ได้เพื่อเปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่า
มันสิมีความเปลี่ยนแปลงคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าให้ฟังบ่หรือว่ามันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่แล้วเพิ่นเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่ต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอยากให้น้ำยางมีเปอร์เซ็นต์เข้มข้นไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนะครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นชื่อว่าจังไดอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอดุลคำลือครับ
0: คุณพ่ออดุลนามสกุล
1: นามสกุลคำลือครับอยู่บ้านน้องกระโซตำบลน้องแรงครับอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารครับ
0: ถามมีพ่ออดุลก่อนเฮ็ดหยังแกไรคุณพ่อ
1: ซีไรครับ
0: เฮ็ดซีไร
1: ครับ
0: คุณพ่อดุลเฮ็ดหยังซีไรเฮ็ดมาโดนไปคุณพ่อ
1: มั่น10ปีนี่แหละครับ
0: ถามพ่อดุลก่อนตั้งแต่เริ่มเปิดนายางมีดแรกนี่กรีดปุ๊บลงใส่ต้นนี่เริ่มกรีดมาผลผลิตมันเป็นจังได๋บ่ให้พี่น้องเพิ่นฟังกัน
1: มันก็ไหลดีเด้อแหละครับ
0: แรกๆนี่ไหลดีอยู
1: ่ไหลดีอยู่บ้านนี่โดนไปโดนมาบ้านนี่มันแห้งมันแรงแน่ประมาณนี่เขียนแล้วมึงบอกว่าไปเอายามาทาเฮ้ยว่าซั่น
0: อ๋อที่แรกนี่
1: เพิ่นเขาให้ร่องกวด M100 นึง
0: โอ้ที่ที่แรกนี่ผลผลิตพอกับพอได้อยู่ได้ดีอยู
1: ่
0: บาดพ่อกรีดมาสักพักนึงผลผลิตเริ่มลดลง
1: ลดลง
0: ก็เลยไปหาแนวมาตัวซอยที่บ้าน
1: นี่โอ้หายร่องที่แรง
0: โอ้น้ำยาท่านายางทั่วไปน
1: ี่ร่องเบิ่งว่าสําสิแตกต่างโดได้ว่ามาท่าร่องเบิ่งบ้านนี่บ่เซาๆท่ามันก็บ่ออกโดนายา
0: โอ้ไม่

0: ความว่าคุณพ่อดุลนี่มีมูเอาน้ำยาถ้าหนายางมาให้ร่องใส
1: ่ให้ร่องที่แรงน่ะบ่เคยใส่ที่แรงน่ะ
0: ที่แรงบ่เคยใส
1: ่
0: ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่แม่นบ
1: ่แม่น
0: ๆอืมเอามาใส่แล้วมันเป็นจังได๋เนี่ยก่อ
1: ว้ามันขีดมันก็บ่เบิ่งมันก็เคืองโปมันไหล
0: โอ้มันไหลดีอยู
1: ่เบิดมือก็ยังอันก็ยังไหลย่อยปอกปอกอยู่
0: เบิดมือเบิดเว้นนี่บ้านนี่ย่ําไปหยอดน้ํากดคนเบิ่งมันเป็นจังได๋เน
1: ี่
0: ย
1: ว้ายตรงหลวงแล้วน้ํามันหลายเนาะ
0: น้ําเลี้ยงมันหลาย
1: ม
0: ันเป็นจุงหลวงจุงหลวงเห็นบ
1: ่เออ
0: เปลือกเป็นยังไงบาดหลังอยากใส่แล้ว
1: แข็งแกแดเลย
0: แข็งแกแด
1: ปากมันนี่มันจะแข็งแกแดเลย
0: โอ้ปากแผลมันนี่แข็งแกแดเลย
1: มองเขาท่ายาดูแล้วมันแข็ง
0: มองท่ายามันเกิดเปลือกแข็ง
1: เขียดไปเขียดมาว่าใบมึงเมียนมันก็เข่าบ่เมียนบ
0: ่ที่แรกไปโทษเมียนไว้จะของฝนเมียนบ่ครบ
1: ใบมึงคือเข่าโยมแข็งนะมันแข็ง
0: โอ้มันแข็ง
1: เออ
0: บาดน้ำน้ำเลี้ยงนี่หลายบ่ตอนใส่ของทองตลาด
1: ทั่วไปหลายอยู่เด้
0: หลายเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงเลย
1: เ
0: ป็น
1: บ้านเฮาขีดไปขีดมาบ้านมันเบิดฤทธิ์ยามันบ่ออกบ้าน
0: ครับบ้านนี้ถามพ่อดุลก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับนอนฟังอยู่คู่มือเด
0: ้ฟังโดนบ
1: ่ฟังหวายโดนเถือบอยู่ได้ทั้งที่แรกบ่ฮั่นเนี่ยเพิ่นเว้าว่าอยู่นําผู้ใดแล้วอยู่นําโซนี่แต่ว่าโซเลพาราเหมือนคือเป็นตะดีแท้บ้านนี้ไสว่าบ้านนี้ว่าไปว่ามามาคึดได้บ้านนี
0: ่ครับ
1: เอาปากกามาเขียน
0: โอ้เริ่มอยากขึ้นแล้ว
1: ขึ้นอยากได้บาดไปพ่อพ่อแย่นั้นบาดหัวคนกับพังอยู่คือกันอยู่แล้วว่าอยากได้อยู่เด้แล้วว่าเฮ็ดจังได๋จังสิได้ว่าซั่นแล้วว่า
0: ก็เลยเอาปากกามาเขียนจอบเขียนเบอร์โทร
1: ให้นี่เอามาให้แล้วก็ม้วนมาทาโลดแล้วยามมื้อแลงเนาะคือเซา
0: ได้ปุ๊บมาทาเลยยามมื้อแลง
1: เออ
0: ยามมื้อเซากี่ติบัน
1: ว่าขี้ได้มาเบิ่งยายมาหยอดมากดห้วยว่าซั่นบางทีตัวนี้ว่าซั่น
0: ติ
1: เพิ่นว่า
0: เออ
1: แล้วเอาตัวมาทาเน
0: า
1: ะ
0: หลังจากพอดุลใส่มาเรื่อยๆเปลือกที่เคยว่าแข็งมันเป็นจังได๋พอใส่โซเลพารา
1: ดังแขกๆๆๆนิ่ม
0: นิ่มจากดังแขกๆเซาแขกแล้ว
1: ม
0: ันบ
1: ่มันนิ่มเด้มันนิ่มเด้
0: เปลือกนิ่มบาดนี้ที่ว่าน้ำยางมันไหลมามันมีน้ำเลี้ยงบ
1: ่มีอยู่ก็น้อยเดียวนั่นล่ะ
0: แทบสิบ่มีเลย
1: เออเพราะว่ายางมันจะไหลแบบยางมันไหลแบบเสมอนะ
0: ไหลสม่ำเสมอ
1: ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะ
0: ไหลสม่ำเสมอ
1: แบบพ่อขีดเนี่ยมันโดนๆมันจังย่อยนะ
0: ครับ
1: ยังเถื่อสิมา
0: บ้านนี้เวลาหยอดน้ำกรดมันเป็นยังไงมันแข็งง่ายบ
1: ่ว้ายย่ายนุ้ยแล้วทนแขนจังเงาเลยแหละ
0: คน2 3บาทนี่แขนจังเงาเลย
1: บ้านพี่จกบ้านนี
0: ่จกเป็นยังไง
1: ลูกสาวมันจกไปขายหรือมาเบิ่งน่ะโปยางนี่ทําไมแปนคลวนเลยบ่มีติดโปเลย
0: ถามพ่อดุลก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพารา
1: ว้ายก็ใส่แล้วเนาะใช่แหมเบิดนี่ก็จังสิสั่งเอามาให้มันยังอยู่ครับ
0: ที่หามาโดนไปแบบนี
1: ้ว่ามันบ่พอจักเถียงกับพ่อนี
0: ่เฮาก็พ่ออยากให้พ่อดุลบอกความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคืออีพรพอใส่แล้วเป็นจังได๋แน่ประทับอกประทับใจแนวใดอยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เว้าให้เพิ่นฟังหน่อยคุณพ่อเชิญครับ
1: มาเด้อพี่น้องได้มาใส่ยางอันน้ํายาโซเลพาราเด้อใส
0: ่
1: ดีอยู่เด้ครับเพราะว่าเพิ่นมาฮอดสวนเหมือนนี่มาสัมภาษณ์ก็ดีอยู
0: ่ครับ
1: มันหน้ายางมันก็บ่ค่อยตายปานใดนะเขตก็ได
0: ้ครับ
1: ดีอยู่มีคนอยากได้นําอยู่เพราะว่าอันเฒ่านํามื้อเช้านั้นเราก็ว่าอยู่โอ้ฮั่นอยากได้อยู่เงินเฮาบ่ฮั่นออกเพิ่นว่า
0: หาเงินอยู
1: ่ครับ
0: พ่อดุลนี่ยืนยันยังสิใส่ต่อเนาะสุริยพลา
1: ใช่ใช่ครับใช่
0: เพราะเขาบอกตายปลากันไปข้างนึง
1: แล้ว
0: เนาะ
1: ว่าผมคิดเห็นแล้วเพราะว่าอันยินว่าอันหน้ายางมันบ่ตายผมมักเนี่ยเดียว
0: บาดพ่อเอามาใส่มันแม่นคือผมเอกโซเลเว้าบ
1: ่ขีดง่ายอยู่แม่นอยู
0: ่เสื้อล่ามีบ่ล่าดำล่าชมพูล่าย่อย
1: บ่มีครับมีแต่แบบนี้แหละ
0: มีแต่ขาวจั่วจังซี่เลย
1: คำว่าบายเบิ่งนี่เขาว่าห้วยก็แข็งไว้เนี่ยเขาว่า
0: เออมันแข็งเนี่ยเพราะว่าน้ำเปอร์เซ็นต์น้ำยางมันสูงนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อดุลนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซ้าบอกซื้อเจ้าของอีกเทื่อนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ผมชื่ออดุลคำลือครับบ้านหนองกระโซ่ตำบลหนองแว้งครับอำเภอนิคมคำสอยใส่ยาโซเลพารากับพ่อใส่อยู่ครับดีอยู
0: ่ครับผม
1: ดีคือเพิ่นวายดีอยู่โฆษณาอยู
0: ่ครับผมนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อดุลนะครับอำเภอนิคมคำสอยจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นะครับอยากให้ได้น้ำยางหลายๆน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกีดง่ายจบครบในขวดเดียวนะครับยุติทุกปัญหาของการกีดยางด้วยโซเลพาราเดี๋ยวจังติดตามผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับว่าจะไปเยี่ยมยามถามเขาพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
0: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้า
5: ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์มาที่สิบหกขอให้ดวงสิบหกไม่พอได้มาสู้ชกอีกยี่งานจนสิบถิ่นไม่เกินร้อยประมาณเสียงฝ้าห้องตึ

嘞，怕辣屁面发洗汤，嗦嘞，怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สองผัวเมียซึ่งก็เป็นครูน้ำกันว่าฉันเถาะแต่งงานกันมา4 ปี 5 ปีแต่ว่ากับบ่ทันมีลูกมีเต้าว่าฉันเถาะเพิ่นก็พยายามอยู่ผู้ผัวนั่นน่ะก็บ่มีจักเถื่อพอดีมื้อนี้บรรยากาศดีเพิ่นก็นั่งเว้ากันอยู่ระเบียงหน้าบ้านได้บรรยากาศเด้เดือนง่ายๆช่วงนึงผู้ผัวเว้าขึ้นทีหลักผมมีอีหยังสิสารภาพว่าซั่นไหนๆกันไหนๆเฮาก็อยู่กันมาจนว่า4-5 ปีแล้วล่ะเรื่องมันผ่านมาโดนแล้วเดี๋ยวมื้อนี้สิสารภาพความจริงอันนึงให้ฟังว่าซั่นผัวเมียก็ถามว่าเรื่องจริงอีหยังคะว่าซั่นทั้งหมดในร่างกายที่เห็นอยู่นี่บ่แม่นร่างกายเก่าของผมเพราะว่าแต่ก่อนนี่ผมโตดําหัวหยิกดังกะแมบๆบ่แม่นจังซี่อันที่เห็นอยู่นี่เพราะว่าผมไปทําไสยกรรมมาจังใดก็ขอโทษที่รักหลายๆผัวเมียก็ว่าเอ้าก็ดีแล้วเด้ล่ะสิว่าอีหยังสิเครียดสิขมอีหยังบ่ได้เครียดให้พี่เลยบ่ที่พี่ปิดบังมาว่าซั่นผัวเมียก็บอกว่าฟังให้ดีเด้ออันตะสมัยเฮาเรียนอยู่นั่นพี่จําได้แน่บ่ในกลุ่มเพื่อนฝูงหมู่เฮานั่นมีกระเทยอีหนึ่งซึ่งพี่มักสิตบหัวแล้วก็ด่ามันว่าอีกระเทยคุ้ยอยู่ตลอดนั่นคิดออกบ่จําได้บ่ว่าซั่นอ๋อจําได้เออบ่เคยเห็นมันเลยเด้เนาะกะหนูนี่เด้พานะ
2: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกเอาเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
3: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
3: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ามใดนํายางกาพ่อกระปิดกระปอยนี
3: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จําให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายทอนํายางเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7 มีด 8 มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3 มีด
3: อันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3 มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาเจ้าของโลด อย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
3: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดก็เกรงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

แม่ยายนางเล่าอายุหลายแล้วล่ะ60กว่าใกล้สิ70แล้วคนเฮาพ่อเฒ่ามาแล้วก็ร่างกายสิบ่ค่อยปานใดเด้อันนั่นอันนี้อยู่หั่นแล้วโดยเฉพาะเรื่องเส้นเรื่องเอ็นบ่สบายเนื้อสบายโตดอกผู้เฒ่ามาจักหน่อยน่ะแม่ยายนางนี่ก็คือกันแล้วเป็นอันนั่นอันนี้อยู่เรื่อยว่าซั่นเถาะจนว่าเล่าลำคาญเล่าอดบ่ได้แล้วก็ไปหาหมอซะแล้วไปปรึกษาหมอว่าเล่าเป็นอีหยังสวัสดีค่ะคุณหมอทักทายคุณหมออย่างดิบดีว่าคุณหมอก็บอกว่าสวัสดีครับคุณยายเป็นหยังมาเนาะว่าซั่นจักอีฉันเป็นหยังค่ะมันเจ็บแป๊บแป๊บหันไปทางซ้ายกับแป๊บหันไปทางขวากับแป๊บจักเป็นอีหยังสิมีทางแก้ไขได้บ่คะหมอเหลียวเบิ่งจักข้าวแล้วก็บอกว่าคุณยายลองแกะกระดุมเม็ดกลางออกดูแม่นั่งแล้วก็แกะกระดุมเม็ดกลางออกคือจังหมอบอกนั่นล่ะตอนนี้อาการเป็นจังไดครับแม่ยายนางก็รู้สึกว่าโล่งๆจังน้อยแล้วก็ล่องหันโตไปทั้งซ้ายหันไปทั้งขวาโอ้โหบ่เป็นอีหยังเลยแม้แค่แกะกระดุมอันเดียวคุณหมอคือเก่งแท้คะมันคือเป็นจังซี่เอ้ากะคุณยายเอาหัวนมยัดหู้กระดุมจนว่าแน่นเป๊ะเนาะพะนะมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนนะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สองผัวเมียอยู่กันมา5-6ปีแล้วกะฮักหอมกันดีบ่ค่อยมีปัญหาอีหยังว่าซั่นเถาะต่างคนก็ต่างเป็นคนฮู้ผู้ดีเบิ่งต่อหน้านี่ว่าซั่นเถาะมีอยู่มื้อนึงผู้เมียนั่นเพิ่นออกไปตลาดก็บ่ได้ว่าสิไปซื้ออีหยังเกี่ยวกับโทรศัพท์ดอกละว่าหาซื้อในอยู่ในกินบัดนี้หมู่ย่างเข้าร้านโทรศัพท์เพิ่นก็เลยย่างเข้าไปเล่นกับหมูก็เบิ่งซิมโทรศัพท์ก็ไปพ่อเบอร์1มันงามเนาะมันจําง่ายเพิ่นก็เลยมักเพิ่นก็เลยตัดสินใจซื้อมากลับมาฮอดเฮียนผู้ผัวกําลังนั่งเบิ่งมวยอยู่เพิ่นก็บ่ปากว่าแล้วเพิ่นก็ไปอาบน้ําเพิ่นก็เอาซิมกับโทรศัพท์เข้าไปนําล่ะว่าเพิ่นเลยคึดมวนอย่ากล้องแกล้งผัวเบิ่งเพิ่นก็เปลี่ยนซิมโทรศัพท์เนาะเอาเบอร์ใหม่ใส่แล้วก็กดมาหาเบอร์ผัวฝ่ายผู้ผัวมีโทรศัพท์เข้ามาเบอร์แปลกๆเนาะเพิ่นก็ค่อยๆผ่อนเสียงมวยลงแล้วก็คอยเว้าฮัลโหลผู้ใดเนาะครับอันคันจังใดกะเดี๋ยวว่างๆผมสิโทรหาเพราะว่าตอนนี้ปอบเขามันกำลังอาบน้ำอยู่พานะ
2: ว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปถ้าย้อยถ้าย้อยว่ากันไปหัวเติงหัวเติงกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นทีมาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อม
1: ปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาขันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 0916840475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

少嘞怕辣拼命发西汤，少嘞怕辣拼命发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: คุณหมอเกิดเกียรติซึ่งกาอายุหลายแล้วละว่าหลังจากที่เลี่ยนจบแพทย์มาแล้วก็ประจำอยู่ตามโรงพยาบาลอำเภอบ้านเล่านั่นละเล่าก็เลยถือโอกาสเปิดคลินิกอยู่บ้านเล่าแต่ก็บ่ได้อยู่ในตลาดว่าซั่นเถาะบ้านเล่านี่บ้านใหญ่เด้ 3-4 หมู่พุ่นน่ะให้ว่าเป็นตำบลหนึ่งว่าซั่นเถาะแล้วไทบ้านก็ให้ควมเสื้อถือแต่หากว่าไทบ้านเจ็บไข้มากคันบ่หลวงหลายก็บ่ไปโรงพยาบาลพุ่นละสิแลนเข้ามาหาคุณหมอนี่ละแล้วก็ราคาก็บ่แพงนะนะมีอยู่มื้อนึงเล่าตื่นสวยแน่จักหน่อยแต่ว่ากะฟ้าวไปคลินิกแล้วเป็นคนรับผิดชอบงานเด้ลืมแว่นสายตาซะแล้วมื้อนี้พยาบาลก็เตรียมกระดาษประวัติคนไข้เตรียมประลอดเตรียมปากกาว่างซองลองทั้งโต๊ะให้เล่าว่าการวัดประลอดนี่ปกติหมอก็จะให้เฮาอมเนาะใส่ปากแต่ว่าคุณหมอเกิดเกียรตินี่สิมีการตรวจโดยละเอียดของเล่าล่ะว่าแล้วว่าแน่นอนกลัวด้วยการเอาประหลอดยัดใส่ก้นยัดใส่ดากบ้านเฮานั่นละเพราะว่าอุณหภูมิมันสิแน่นอนกลัวเพราะคนไข้เข้ามาก็ให้คนไข้ไปนอนเมพอยู่ทั้งเตียงเนาะแล้วก็ถามว่าเป็นหยังมาครับรู้สึกว่ามันเจ็บขิ้นคือจังสิไข้นี่ค่ะหั่นน่ะอ้าววัดไข้กันเนาะถึงคนไข้ทั้งบ้านนั่นก็ฮู้ดีว่าจันเถาะให้คนไข้ฮื้อกระโปรงออกแล้วเราก็เอาประหลอดยัดใส่ดากคนไข้ไว้แล้วเราก็สิมาเขียนประวัติเขียนจังใดจังใดก็บ่ออกเอ๊ปากกาเป็นหยังเนาะเขียนจังใดก็บ่ออกเลยถามพยาบาลปากกาผมคือเขียนบ่ออกเนาะว่าซั่นอันนั้นบ่แม่นปากกาอันนั้นมันประหลอดเอ้าแล้วปากกาผมไปใส่ซั่นอ๋อเสียบยุดากค้นไข่ค่าพนะ
1: ผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพสำเชื่อโรคเชื่อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาเสื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

0: แล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีนายพ่านกลุ่มหนึ่งประมาณ 5-6 คนนี่ละซึ่งกาพ่อใหญ่อ้อมเป็นหัวหน้าทีมว่าสันเถาะเมื่อนี่เพื่อนสิไปล่าสัตว์อยู่ในป่าสันเดย่างกันไปตะเศร้าจนว่าหอดเทียงกะบ่ได้สัตว์ใหญ่ดอกได้นกได้หนูประมาณนั่นละย่างลึกเข้าไปพอสมควรเติบมันกะมีสร้างยกโขงหนึ่งเนาะพอมันเห็นคนมันกะแลนเข้ามาใส่ซะแล้วโตหัวหน้าโมนั่นน่ะโตบักใหญ่เลยแลนเข้ามาซุ่มย่างอยู่ทั้งนากะตกใจซะแล้วจักว่าสิเฮ็ดจังไดฝ่ายพ่อใหญ่อมอยู่ทั้งหลังมูแล้วกะพ่อใหญ่อมนี่เล่าสิขึ้นซื้อลือซ่าในจังหน่อยเด้อันนั้นของเล่านี่โหจนว่าที่บ้านเขาเอิ้นว่ามนุษย์ประหลาดพูละทั้งยาวทั้งใหญ่มูตกใจเฮ็ดหยังบ่ถูกเนาะพ่อใหญ่อมเลยแล่นไปทั้งหนาแล้วกะฮื้อเสียขึ้นแล้วกะดึงกางเกงลงง่าของคนบัดตกเละลงย้อนเตะเสะพอสร้างมันเหลียวเห็นมันก็หยุดจึกโลดแล้วเล่าก็บอกว่าเฮ้ยนี่เฮาหมู่เดียวกันพะนะผ่านไปเว้าน้อหัวมวนไปสละตะลึงตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษ ซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

ันหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475

ราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: เสาธงตอนเข้ารบธงชาติก่อนสิเขาเรียนว่าสันเถาะหลังจากที่เข้ารบธงชาติสวดมนต์เรียบร้อยก็สิมีการพูดการจาของคุณครูสิอบรมก่อนสิปล่อยเข้าห้องเรียนว่าสันเถาะมื้อนี้ผอ.ทำหน้าที่เองเลยเพื่อสิเว้าประกาศถึงคุณงามความดีของคนดีให้นักเรียนทุกคนได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างว่าสันเถาะแล้วขึ้นไปยืนอยู่หน้าเสาธงแล้วก็เอิ้นเด็กชายเฟิร์ดขึ้นไปแล้วก็ประกาศบอกว่านักเรียนทั้งหลายฟังทางนี้นี่คือคนดีของสังคมพวกเราควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเก็บของคนอื่นได้เอามาคืนเจ้าของเขาเก็บประกาศได้แล้วก็เอามาคืนให้ผอ.ซึ่งก็เป็นของผอ.จริงๆเพิ่นก็เลยบอกว่าเฟิร์สเป็นคนดีอ้าวมีอะไรก็พูดให้เพื่อนๆฟังสิลูกว่าได้ปากกามาจากไหนพูดความจริงไปเลยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเด็กชายเฟิร์สก็อึกอักอักเด้ปากกาเว้าโดนเติบพูดไปเลยลูกก็อึกอักอักย่อหันละพออถ้าสิลำคาญก็เลยขึ้นมาเอามือตบไหลแล้วก็บอกว่าพูดไปเลยลูกคนเราทำดีความจริงเป็นยังไงพูดไปเลยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเราต้องกล้าพูดหลังจากนั้นเด็กชายเฟิร์สก็เลยบอกว่าปากกานี้ผมเก็บได้อยู่หลังห้องน้ำครับและที่ผมรู้ว่าเป็นของผอ.ก็เพราะว่าปากกามันหล่นอยู่ตรงที่ผอ.จกครูอรพินอยู่ครับพะนะ
1: กันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบาสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพารา

พรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาร่าพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิร์ดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านค้า

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ิดน่องเป็นเบาใหญ่ลูกเมียบ่ทันมีว่าสันเถาะแต่ว่ากามากโยผู้หญิงไงแต่ว่าบ่ยอมมีเป็นโตเป็นตนว่าสันเถาะมีอยู่มื้อนึงเพิ่นโทรไปนัดผู้สาวให้ผู้สาวมาหาแล้วเพิ่นก็กาว่าสินวลให้เต็มที่เลยว่าสันเถาะกาว่าสิโซ่ผ้าอันนั้นนะเพิ่นก็เลยออกไปตลาดก่อนไปถามหาว่าอยากกาเพิ่นนวลมาเลยหาเม็ดกาว่าสิเอาให้เต็มที่เลยว่าสันเถาะพ่อข้าก็บอกว่าโอ้หาเม็ดนี่สอดแจ้งพุ่นดีสอดแจ้งแล้วจักสิลงบ่ลงบ่จักแล้วพันนะเอามาเลยว่าสันว่าพ่อไปฮอดเฮียนนำเลยเทียเดียวเลยหาเม็ดเพิ่นกาว่าจังใดกะจินนำเม็ดขึ้นให้ผู้หญิงติดใจให้ได้ว่าสันเถาะหลังจากนั้นตื่นมื้อเช้ามาเพิ่นก็ไปร้านค้าสันตัวอันขอน้ำมันมั่วจักขวดนะครับว่าสันโอ้คือสิสอดแจ้งเลยเนาะพ่อข้าว่าเอวคือสิลำบากเนาะเจ็บเอวคักตีบ่เจ็บแขนเอ้าคือสิได้เจ็บแขนเมื่อคืนผู้สาวบ่มาพันนะ
1: อะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลางคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัย

0: ว้าวว้าวว้าว
1: ดี 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ไรไม่รอใจเรื่องระหว่างเราเก็บไว้ไม่บอกใครรู้กันแค่เธอและก็ฉันเป็นความลับตลอดไปไม่เคยแคร์โน้ที่รักเธอปลอดภัยยังห่วงใยเธอเสมอถ้าเธอยิ้มฉันไม่สนเธอ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ผมจะเล่าตำนานบทที่1เลยนะครับลุงขี้เมาครับ

ในวงคาราบาวนั้นมีนักดนตรีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นทหารนะครับเป็นทหารอาชีพแล้วก็แอบเข้ามาเล่นกับเราได้อย่างไรก็ไม่รู้นะฮะแต่หลังจากที่เล่นกับเราได้อยู่พักใหญ่ๆทางทหารเขาก็ไล่ออกนะฮะปลดประจำการกลางอากาศเนื่องจากไปทัวร์แล้วไม่เข้าไม่ยอมกลับเข้ากรมกองเลยนะครับเป็นคนที่ผจญกับอาชีพหลายอาชีพนะครับเป็นนักดนตรีรับจ้างเป็นทหารเป็นนักดนตรีเล่นในห้องอัดเสียงหลังสุดนี้นะครับมาทำเพอร์คัชชันขายนะเพอร์คัชชันที่ใช้อยู่บนเวทีนี้ท่านเป็นคนทำทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขายดีด้วยครับเมื่อรอบตอนบ่ายนี้ก็ขายได้2ชุดเลยนะครับก็นับว่าเป็นอาชีพเสริมดีมากนะครับ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลนะของบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครอื่นไม่ได้นะครับมือกองผู้หนักแน่นของเราครับพี่เป่าครับอำนาจลูกจันทร์ครับ

0: พี่อยากพูดอะไรสักนิดไหมครับ
1: มีอะไรจะแซวอีกหมดยังไม่แซวแล้วเลย
0: ผมไม่ใช่พงเทพผมไม่แซวพี่เลยไหม
1: เดี๋ยวผมจะพูดแซวบ้างแต่ว่าผมจะแซวได้ตีกองดีกว่านะครับ
2: รอสักหน่อยนะครับเพราะพี่เป้าอายุเริ่มเหลือน้อยแล้วครับผมไม่ได้แซวแล้วครับผมเป็นห่วงไงครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะพี่เป้าแหละฉันก็เป็นจะเดินจะก้าวขึ้นบันไดนี่ยังยากเลยแทบอยากจะเอามือไปช่วยยกขาเลย

ผมเชื่อครับว่าทอทานอดทนไม่งั้นพี่เป้าคงไม่มีแรงตีกองไหวหรอกอายุขนาดนี้แล้วนะครับถามเมื่อไหร่ก็38ยัง38อยู่มั้ยพี่ป้าขนาดพี่แหลมเรียกพี่อ่ะ38พี่แหลม60แล้วอ่ะ

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และอุตสาหกรรมอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพร้อมย้ำหลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่เศรษฐกิจเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการร่วมรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์สีเขียวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
3: เชื่อมั่นว่าผลการหารือของทั้งสองประเทศในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: ด้านประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวยินดีที่ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคปริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามเตรียมจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามนางสาวฐาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าทท.ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายการบินอย่างไร้รอยต่อโดยเตรียมผลักดันการเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มเที่ยวบินอาทิฮานอยและโฮจิมินห์กรุงเทพดานังกรุงเทพโฮจิมินห์ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน 219,986 คนททจึงเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโปรโมตอีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคา

0: ลางปีและการทำการตลาดภายใต้แนวคิด5 Must Do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่หวังสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกปีนี้เกินดุลกว่า 194,000 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันตลาดโลก
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับตลาดโลกในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทมูลค่าการส่งออกกว่า 356,000 ล้านบาทและมูลค่าการนำเข้ากว่า 162,400 ล้านบาทสินค้าเกษตรยังเกินดุลการค้ากว่า 194,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทยยังมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกแต่ถึงแม้ตัวเลขเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าทางด้านการส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของห่วงโซ่เกษตรและอาหารไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาต้นทุนโลจิสติกอัตราการแลกเปลี่ยนตลอดจนมาตรฐานการค้าและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลกแต่การแข่งขันในระยะต่อไปไม่สามารถพึ่งพาปริมาณหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดชวนันท์มาลีรายงาน
0: ไทยและสหภาพยุโรปหารือการเปิดตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเน้นความโปร่งใสและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรปพร้อมคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าการหารือวันนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้ายึดถือผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งเสริมรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลจำนวนกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ด้วยพร้อมย้ำนโยบายการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างกรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ99.5%เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5 เดือนจึงจะแล้วเสร็จหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2 ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้ว
3: ความตั้งใจของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือต้องบอกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องขึ้นแบ็คลิสต์รายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่มันจะมีการตามมาก็คือว่ามันยังมีทรัพย์ที่หน้างานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินโครงการของภาครัฐให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาททุกขั้นตอนโปร่งใส
4: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้าชี้แจงความโปร่งใสในโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทในการจัดหา AI ระดับโปรจำนวน12โมเดลให้ประชาชน5ล้านคนใช้งานเพื่อยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น123ซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกสำหรับประเด็นงบประมาณ 1,600 ล้านบาทยืนยันว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าโดยเฉลี่ยแล้วตกเพียงคนละ324บาทต่อปีหรือประมาณเดือนละ27บาทเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ที่ใช้งบสนับสนุนสูงถึงประมาณ900บาทต่อคนต่อปีขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานผ่านระบบ e-biddingของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกต้องตามกฎหมายและเปิดกว้างแข่งขันอย่างเป็นธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้จริงส่วนข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทยในรูปแบบไม่ระบุตัวตนหรืออนอมิมัสเท่านั้นโดยผู้ให้บริการโมเดล AI จะไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือเทรน AI ต่อได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่วังทองหลางแก้ปัญหาผู้ประกอบการเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค
5: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และหอพักในพื้นที่วังทองหลางเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลกำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปรูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
6: อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ย าลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการกันในนามรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้เช่านะคะคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าอพาร์ตเมนต์เขาชาร์จเราไม่ได้นะคะเขาเรียกเก็บมาเท่าไหร่ก็ยังต้องจ่ายไปหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเป็นภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นก็วันนี้รัฐบาลมาแล้วนะคะเราก็จะลงมากวาดล้างเรื่องของการไม่เป็นธรรมที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะกระทำกับผู้บริโภคค่ะ
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
7: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKSผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา 6:00 นถึง 23:00 นณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Gen Hชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติน
8: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบาย MOPS Plus 7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่มีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งและนอนไม่เพียงพอดังนั้นจึงใช้โอกาสวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569ในการนำเทคโนโลยีและพลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen H ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนครอบครัวและคนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นฤมลอุดมพรรายงาน
0: กบข.พัฒนา My Twins 2เครื่องมือทางเลือกเงินเกษียณของสมาชิกในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.พัฒนา My Digital Twins เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการประมาณการรายได้ณเกษียณหรือ MLS ทั้งจากเงินก้อนกบข.และเงินบำนาญจากรัฐพร้อมทั้งทดลองปรับสมมติฐานต่างๆเช่นอัตราเงินเดือนหรือช่วงเวลาเกษียณรวมถึงเปรียบเทียบกับสมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มมุมมองและช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือ My Twin 2ที่กบข.ออกแบบทางเลือกการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับเงินที่ใช้หลังเกษียณหรือรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตและนำเสนออัตราการออมแผนการลงทุนที่เหมาะสมแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ตรงเป้าหมายที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
11: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้โดยประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอประณามสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมข่มขู่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐต่ออิหร่านและอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านจำนวน4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยให้มีผลในทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกก่อนการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงไดอาน่าอัดวายปลัดกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาระบุว่าการเดินทางข้ามพรมแดนจากดีอาร์คองโกจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ไม่สนับสนุนให้มีการปิดพรมแดนเนื่องจากประชาชนจะหันไปใช้ด่านพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งจะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569 ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
16: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สวัสดีครับมิตรรักแฟนบอลทุกท่านนะฮะและนี่คืออาลานสเตเดียมครับผมนะเราก็เป็นรายการที่พูดคุยกันเรื่องกีฬานะสัพเพเหระเน้นหนักไปที่กีฬาฟุตบอลนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับวันพฤหัสที่28พฤษภาคมนะฮะพูดถึงฟุตบอลในฝากฝั่งยุโรปที่เราสนอกสนใจกันมาตลอดเนี่ยนะฮะก็ทยอยปิดตัวกันนะครับเพื่อเตรียมนะฮะสำหรับมหากรรมฟุตบอลโลกนะครับประจำปี2026นะ4ปีนะฮะมีหนหนึ่งนะครับก็เป็นที่แบบเรียกว่าได้รับความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะครับสำหรับแฟนบอล
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สันติภาพเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุขเบญภาเอี่ยมสะอาดและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่มือ2ของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วยวันที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตส่งรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดิกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตาม

0: ราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลเวลา 8:42 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา2569ณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเวลา 14:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีวัดดอนมโนราณวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 13:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิตในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่1จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกสานสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาไทยศรีลังกาและเนปาล
2: นางวิชายาติเอ็นดิริสิงหะเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายดวนบาฮาดูโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเป็นประธานคารวาสเปิดงานวิสาขบูชานานาชาติณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดส่องสว่างปัญญาและความเมตตาเพื่อโลกที่สงบสุขเพื่อส่งเสริมสันติภาพความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี2542และถือเป็นวันหยุดของสหประชาชาติที่สะท้อนถึงคำสอนเรื่องสันติภาพความเมตตาและการอยู่ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์จากคณะสงฆ์ศรีลังกาเนปาลและไทยกิจกรรมเจริญสมาธิการนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในประเทศต่างๆและพิธีจุดประทีปและประดับโคมวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งการจัดงานณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาและพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นานาชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: ที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21มุ่งนำหลักพุทธธรรมเสริมสร้างรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อพลิกฟื้นวิกฤตการโลกพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเปิดเผยถึงผลการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ซึ่งจัดขึ้นณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้นำสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจาก67ประเทศทั่วโลกกว่า 1,000 รูปและคนเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของประชากรโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: Shipper Center
6: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
8: ให้โสดให้มันให้มัน
9: พอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
7: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะ
10: ตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
9: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
12: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
13: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้าน ตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
14: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
15: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้ชมที่ยืนงามเกินสิบถึงได้เกินไปประวันเสียงฟ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตาผู้เก่าประวันเสียงฟ้า

กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่คุณสุคนที่เปิดเครื่องรับฟังสวัสดีแม่น้อยสีฐานสวัสดีคุณสัมผัสทองอ้วนสวัสดีสาว 2,000 ปีที่เขามาเบิ่งใน Facebook ไลฟ์พิมพ์กับว่าชูศิลป์ชูศักดิ์พบประชาชนนะครับพี่น้องสามารถเข้ามาเบิ่งมาชมได้เดี๋ยวนี้มี3ท่านน้ํากันเนาะนอกนั้นก็เป็นลมเป็นแรงอยู่บางแรงก็ฝนตกเทลงมากก็บ่หนักปานใดเนาะนะครับฝนสิมาอีกแห้งที่สุดนี่คือวันที่16นะครับ16 17 18 3มื้อนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับสิ3มื้อนะ16 17 18นะครับส่วนมื้ออื่นเป็นมื้อวันหยุดราชการเด้อผู้ใดฟังอยู่เดี๋ยวนี้นะครับก็สิไปติดต่อราชการอยู่สำนักงานที่ดิน

0: ที่ว่าการอำเภอหรือไปธนาคารนะครับมืออื่นเป็นวันแหกหน้าขวัญจึงปิดราชการอีก1วันเพราะฉะนั้นจะพากันไปเด้ไปฮอดแล้วสิว่าเอาไปหยังคือปิดคือบ่บอกกันแน่สิว่าเด้เจ้าของน่ะบ่ฮู้อีกเด้นะครับอื้อเอาถ้ามีราชการไปในบ้านในเมืองซะแล้วว่า
1: ขอฟังเพลงพี่จ้า
0: เพลงหยังล่ะแม
1: ่น้ำตาหล่นบนที่นอน
0: ที่นอนติ
1: จ้าถ้านี่ที่สาน
0: เออใครอยู่ดอกใครเหี่ยวก็ที่นอนอยู่เหี่ยวใส่ที่นอนน่ะติ
1: คัดนอนน่ะก็ได
0: ้น้ำตาหล่น
1: บนที่นอนนี่ล่ะจ้าหมดไปแล้วจ้า
0: เอาแม่
1: ไปหาปลา
0: ต้
1: องอะไรปลา
0: ห
1: ลายแ
0: สง
1: วะน่ะ
0: เอ้าบ่ได้ไปหาปลาจังได๋ไปกลับไปหาอีเด้ล่ะ
1: จังว่านั่นล่ะ
0: หาสอนปลา
1: สิกระทางห่างสนอง
0: โอ้ยผู้บริหารเขาบ่ได้ลงยากดอกเขายืนอยู่ข้างน้องอยู่ข้างน้องก็ได้กินอื้อ
1: แล้วมือก็ไปกินห่างห่างมีอยู่ไ
0: ผ
1: อยู่แล้ว
0: แน่นว่าขึ้นนี่ก็กิน
1: เห็นด้วยแม่ก็เรียกน่ะทีเดียวเนี่ยปลาก็ทําอีหลาย
0: ช่วงนี้มิ่มไหลมิ่มไหลจะเกิดเทศบาลมันก็เอามาขาย
1: เนี่ยเรากันอีเมียก็เลยกินก็เคี้ยวมาให้กินเยอะ
0: อืม
1: เคี้ยวมาตะกั่วทั้งไปไกลหมดละ
0: กินรส
1: จ้ามอบจ้าม
0: อบไปทั้งไหนล่ะน้ำตาหล่น
1: มอบเคี้ยวเคียงในเด้อสาวเสียได้ไม่ท้องลอยในเด้อ
0: ครับ
1: นี่ท่านเด็ดสาวกาฬสินธุ์ป้าเสริมป้าเลี้ยงคนสวยป้าเสริมน้องแข็งแรงน้องว่าน่ะเล่าว่าไรเล่าว่าไรจะซูมขึ้นรถแล้วแข็งแรงขยัน
0: อืม
1: ขึ้นหน่อยขาวๆเ
0: ท่า
1: เด
0: ีย
1: ว
0: แข็งไปแล้วก็ดูแลเจ้าของดีเนาะ
1: แข็งแรงจะปลาเสริมจ้าเขาพบกันเขาจีนใหญ่แม่น้องแม่ในเด้อแม่หน่อยในเด้อ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นย่างแต่สาวหน่อยทอดจีแปดในเด้อแม่คุณแก้วสาวสีทองแม่มามาในเด้อสองพันปีขูดต้นนะไม่รอพร้อมเด้อ
0: โอ้สิสวัสดีครับนะครับอ้าวพี่รองท่านก็มาล่าใสพี่รองท่านพนมไพ่ทั้งไอ้น้อมทะเลสีบอกว่าอู้ฝนตกวันละบางแรงเนาะนะครับช่วงนี้เริ่มฝนเริ่มตกแล้วเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับโดยจะมีการแหกหน้าขวัญมืออื่นว่าพระโคสิกินหยังเป็นคำทำนายของตั้งแต่โบราณมาเนาะค่ะถ้ามาเสือได้บ่ก็เป็นแรงจูงใจนะของท่านเจ้าหน้าเฮาผู้มีอาชีพเกษตรกรนะครับครับปริมาณน้ําฝนนะครับมื้อนี้ก็มีฝนตกช่วงนี้นะครับฟ้าก็ห้องแห้งแต่ว่าฝนสิมาอีกเด้อจังหวัดร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์เฮานี่นะครับก็สิวันที่16 17 18นะครับสิตกแห้งเนาะตกแห้งพื้นที่ไปนะครับเอาขอบคุณได้คุณพองศรีนะครับคันฟังอยู่คันสิตอบสิขอเพลงหยังให้พิมพ์มาหน้าของเฟซนะครับกันไปพิมพ์ใส่ขอความนี่ผมบ่ได้อ่านเด้อผมบ่ได้อ่านปฏิว่าเอ้าคําว่าในห้องนี่แหละครับคุณพองศรีที่วาพัฒน์เนี่ยคันสิพิมพ์นี่ก็ยังสาวสัมผัสแล้วพิมพ์สวัสดีค่ะหัวหน้าสิคันสิขอเพียงก็พิมพ์กับมานี่นะครับในหน้าห้องนี่เลยคันไปพิมพ์อยู่หลังห้องนี่ผมบ่ได้อ่านเด้อครับเด้อปฏิว่าผมถ่ายใหญ่บ่ได้เด้อคือถ่ายใหญ่แต่ว่าท่านพิมพ์ไปพิมพ์ไปหลังห้องมันเบิ่งบ่ได้เพราะว่าเฮาค่าจัดรายการอยู่นะครับอัลโหลอัลโหลจ้า
2: อันฝนตกกันที่ทางบ้านเปล่า
0: ครับตกมื้อนี
2: ้ทางเพิ่นกันตกอยู่ข้อดีแข้งเปียกจ้า
0: อืมพระดีๆนี่ล่ะบ่นอนได้นอนแซ่บๆนี่ล่ะอืม
2: พอดีเย็นพอดีนอนสบายๆแม่น
0: เปล่าก็บ่ถ้าเปิดขึ้นเอาล่ะพัดลมก็ได้เย็นบ่เย็น
2: จ
0: ้
2: าพัดลมตุ้มๆตุ้มๆว่าแบบไม่ได้ยังไง
0: แล้วคนหนาว่าอาก็ดมมึงจะคล้องอย่างนั้นแหละโอ้ยแต่มันมีแห้งดิเพิ่นว่า
2: อาจจะอาจอยู่นานนั้น
0: เดี๋ยวว่าอามันสิคั่นตัวคั่นตัวยังบ่แรงคั่นนี้อยู่นี่
2: โอ้ยว่าบ่ได้แล้วจ้ามันก็คั่นยอกๆแงกๆเลยว่าล่ะบ่าวอื
0: มแม่นบ่สบายตัวมันมีเสียโรค
2: จ้าจ้าเสียโรคเจอแล้วบ่าวน้ําบ่อาบเน
0: าะอืมบ่วงน้ําบ่อาบติ
2: แต่เที่ยงสงอาทุกวันจ้า
0: อ่า
2: ว้าวแม่จะขอฟังเพลงแม่ด้วยจ้า
0: เพลงหยังล่ะนั่น
2: อันรักนอกตำราแม่ด้วยว้าว
0: รักนอกตำรา
2: จ้าจินตลาลองแล้วว้าวเอ้ย
0: แม่แม่จำแล้วทันที
2: แต่เพียงขอหมอบแม่ด้วยว้าวไปแม่ปุ้นไม่นอนที่ฐานเพื่อนล้านแม่ด้วยว้าว
0: ครับ
2: จ้าไอเวิร์ดและทีมงานเพิ่นนั่นแม่นั่นอันแม่น้อมแม่แหนมอยู่แถวนั่นล่ะจ้าไอ้แม่ตีต้องให้ลูกกับแก้มมอสวรรค์แม่พันเหตุในเดบ่าวไอ้ราพนทองให้น้องนั่งบึกกับจ้าไอ้แม่ช่างร้อยสาวเซลาในเดบ่าวแม่สองพันสี่ในเดบ่าวเด้อ
0: เชิญ
2: ไอ้แม่มามาอันสาวกะละสินลินดันดำแม่เสริมแม่เจสอนแม่จักเวลานะจ้าอันนั้นก็ให้น้ำไม่รอคือกาดาวาวันซุ่มเย็นแล้วคือตีหลอกรอก็กาอีดอกดาวาเนาะ
0: ครับผม
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับนะครับขอเพลงไล่เส้นกักหลังภาพของเอ๋บุญจนาเนี่ยวสันสาวสัมผัสทั้งอวดประกาศเขาไปใส่หลังเด้อนะฮะปากกาอยู่เฟื่อมฮัลโหลฮัลโหล
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: ฮัลโหลนั่นเห็นบ่ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: จ้าส
0: ่
3: งบ่ค่ะตอน
0: ตกด้วยครับตกทั่วไปอยู่ตกที่ว่ากับบ่โดนดอก
3: กะดียกฮ้อนฝนก็กระจ
0: กแม่นมื้อนี้ฮ้อนนี่ดียามเว้นโอ้ยฮ้อนคัก
3: ฮ้อนฝนเพิ่นนั่งเย็บผ้าอยู่ของฮ้อนคักคนแม่หัวฝัน
0: พากันซื้อบักทุเรียนมาพาพาก็บ่เป็นก็ยังว่าเหมือดลงผักเอามีดฟันกับบักแตงโมนี่แม่พาออกแม่โอ้ยอะไรวะแห้งฮ้อนยังอยากกิน
3: จ้าๆเอามีดฟันขึ้นมาโ
0: ม้ขาคืน
3: ไหมหาอยู่บ้านดูก็ไปกินจนเมื่อจนเดี๋ยวขายเงี้ยเขียวสดแล้วจะไปร
0: ู้
3: ส
0: ึ
3: กว่าจังชั้นคงเบิ้งเดี๋ยวทำบ้างสบาย
0: บอกอย่างเงี้ยเลยบ่ได้ยินเด้บ่ได้บ่ได้ยินเด้พื้นพื้นบ่ได้ยินเด้ยินได้ยินแต่ผมผู้เดียวเด
3: ้ตื่นขึ้นขมาไปหาเสนแนวกินได้ยินบ่ค่ะ
0: เออได้ยินพ่อมันค่อยๆห้องแห้งๆเปียกห้องก็ยังไม่เที่ยงหั่นแม่เบาแห้งๆเอาลำโพงใส่ปากคือยังแม่เทียงนี่แม่เทียงแล้วคือยังเบาแห้งได
3: ้เบาแห้งแล้วค่ะ
0: เดี๋
3: ยวหอดพูดถามซี่ผมแม่ค่ะ
0: ย้ำห้องด่าผัวอะไรมันก็แห้งเถอะเสียงนั่น
3: บ่ใครด่าผัวค่ะ
0: บ่ด่าจังได๋พะยายรวนว่าซั่นคงด่ากันนั่นด่าบ่นั่นเจ้าสิกินคือบ่กินนี่ว่าซั่น
3: บ่อีหลีได้ยินบ่นี่คันบ่ได้ยินก็สิไปหาหม่องโทรใหม
0: ่มันได้ยินอยู่มันก็ได้ยินคือซ้ำๆเจ้าก็ได้นั่นล่ะ
3: เออ
0: เ
3: ออออกมาโทษอยู่ว่าหน้าเครื่องซักผ้า
0: ใครจะเบิ่งขีดการผู้ใดแต่ละคนโทษกันมานี่มันสิมีอยู่4ขีดของเจ้าจะได้ขีดเดียวของแม่เทียงมันไป3ของแม่เสริมอยู่ที่2สาวกาลสินสิอยู่แค่2นิดๆของเจ้าได้ขีดเดียว
3: ยินบ่ค่ะยินบ่ค่ะ
0: เอออันนี้ขึ้นมา2อยู่
3: จ้าสูดออกมาอยู่รอจัก
0: สู้ดอกกระซังมาเต้าเจ้าเว้าควายมันก็ควายกันเจ้าได้ขังเออเอาเดี๋ยวสายเจ้าไปมันสิบอกเจ้าเดี๋ยวว่าเจ้าสายเจ้าได้ยินบ่สั่นล่ะเอาไปใส่ละมันโอ้ยยังดอกเอาลงไปสิเป็นเมิดเงินล่ะคือเนาะนะครับเอาอันพิธีแหกหน้าขวัญ นี่เพิ่นมีตั้งแต่ใดเท่าใดนะครับบุญนี่ล่ะเดือน6เดือน7มันก็เฮ็ดอยู่แล้วทุกปีมีความสำคัญจังใดบอกพี่น้องไว้ตะกอนว่าอันพระโคนี่เสียงท้ายนี่เพิ่นกินเฮ็ดจังใดจังได้กินนั่นกินนี่กินแล้วมันหมายความว่าจังใดนะครับบางคนก็ฮู้ได้บางคนก็บ่ได้รู้หยังอีหยังดอกนะครับพิธีแหกหน้าขวัญ นี่หรือว่าเดิมที่ก็เอิ้นว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับเป็นพิธีที่ครูขวัญเกษตรกรไทยที่มาตั้งแต่โบราณจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีที่ท้องสนามหลวงเพื่อเป็นสัญญาณเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่เสริมสิริมงคลเสริมกำลังใจให้กับเกษตรกรและทำนายความอุดมสมบูรณ์ของข่าวปลาหน้าน้ำนะครับมีความอุดมสมบูรณ์สำไหนแน่ในแต่ละปีแต่ละปีนะครับพิธีก็สิประกอบด้วย2พิธีพิธีแรกคือพิธีพืชมงคลคือพิธีทางสงฆ์นะครับ พิธีทั้งภาพก็คือพิธีแหกหน้าขวัญ นี่ละนะครับทั้งสงฆ์เพิ่นก็สิทำขวัญเมล็ดข้าวนี่ละเมล็ดพืชข้าวเนี่ยทำขวัญส่วนทางภาพก็สิไปแหกหน้าขวัญเนาะนะครับโดยมีการเสี่ยงนะครับเสี่ยงผานุงนะครับผานุงของพญาแหกหน้าขวัญ นี่ผู้สิจับหางไทยนี่คันยิบได้ผานุง1ใน3ผืนเนี่ยก็มี4คืบ5คืบ6คืบนะครับเพิ่นก็สิทำนายแตกต่างกันไปนะครับส่วนอาหารการกินเอามาให้พระโคนะครับ2โตนั่นก็มี7อย่างมีอย่างแน่มีข้าวมีข้าวโพดมีถั่วมีง่ามีเหล่ามีน้ํามีหญ้านะครับการทำน้ําการทำนายก็เพื่อควบรวมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารน้ําอาหารเนาะเพราะฉะนั้นมื้อนี่คือมื้ออื่นนี่แหละนะครับก็เป็นวันเกษตรกรนะครับคณะรัฐมนตรีเพิ่นก็กําหนดการพระราชพิธีเป็นกำหนดให้เป็นวันหยุดเนาะนะครับแล้วก็เป็นวันเกษตรกรประจำปีมีการมอบลูกมอบเหรียญผู้ปลูกด้านดีเด่นนะครับพี่น้องได้เบิ่งการถ่ายทอดทางทีวีนะครับอาหารขันงัว2ตัวนี่มานี่ก็คือจะกินข้าวตัวนึงกินข้าวตัวนึงกินข้าวโพดตัวนึงกินทั้งทั่วทั้งง่าทั้งหยังร่วมกันผมก็สิทำนายออกมาใส่ให้พี่น้องฟังเนาะแต่ว่ากันกินนั่นกินเหล้านี่จะกินเหล่านี่การสัญจรไปมากนี่สะดวกสบายเลยเพราะว่าพอโคเมาเหล่ามันก็จะไปแต่พื้นคุ้มบ่ได้เป็นสัตว์นะครับเป็นเรียกว่าสโลสิ
4: ฮัลโหล
0: ครับ
4: ยังเหยียด 2,000 ปีบ่ได้ยินเลย
0: นั่นจะฟังโลดจะว่าโลดระหว่างรถบอกแห้งของเจ้านี่เต็มเลยมื้อนี
4: ้ยากเม็ดเลย
0: นั่นล่ะ
4: นี่ค่ะก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ดีเจน้ำด้วยที่ได้รับเรียบร้อย
4: ดีเจน้ำเลยเสียเงิน
0: เอ้าธรรมดาเนาะก็ดีใจเสียเงิน
4: เสียเงินก็ได้ของด้วยวัน
0: น
4: ี
0: ้แม่นจะได้ของแต่ของบ่ได้ไปอันตกสางได้เนาะฮะว่าของซื้อมาขายซื้อมาขายไป
4: ยังไม่ยังนี่จังบ่ตกจักเทื่อเลยเสียงไม่เสียง
0: ฮะ
4: เสียงเม็ดเสียงน่ะพอตกจักเทื่อเสียงเม็ดเสียง
0: โอ้ตกดอกแล้วก็ห้องใส่ลำโพงแล้วก็ดังดีอันผู้เราคนก็สิเมียบโทรศัพท์ให้เร็วแกพี่แน่ขาหันอยู่ก็สิเสียงก็สิอยู่ในหันล่ะขันนั่งดีๆนี
4: ่สองละยานสามีแล้วเด็กนี่น้ำแล้วเลย
0: บ่เฮี้ยนกันขาเฮี้ยนแล้วจิ้มกันอยู่แล้วยาน
4: อันนี้ก็จิ้มกันอย่
0: างนั่น
4: จิ้มกันนี่แต่ว่าสิพูดถึงว่าเป็นยังดอกแก้ว
0: นั่งรถแต่บอกกับลูกลูกยุ่งเทียบไปยังไหนมึงอยู่จังไหนยังห้องกระแห้งตัว
4: ขอเพลงไหมค่ะ
0: เพลงอะไรสิ
4: เพลงมุมหนึ่งของชีวิตมุมหนึ่งของหัวใจฝน
0: มุมหนึ่งของหัวใจเอา
4: ปลา
0: อย่างนี้หยุดหลายแกงเฮียงหูฟัง
4: อันก็มอบเนี่ยค่ะ
0: มอบไป
4: ว่ามันเฮียง 2,000 ปีเพิ่นย่านเสียงเพิ่นบ่ดีบ่เพิ่นก็เลยเว้าคอยเว้าคอยบ่ได้ยินจ่อย
0: นั่นเป็นน้ำโทรศัพท์ของแต่ละคนดอกคือบ่ได้เลี้ยงเสียงตัวนี้ครับเลี้ยงเสียงเว้าคือมันจะมีเสียงตัวนึงอยู่
4: ยังว่าเสือไม่น้อยสีฐานอะไรจะแม่มามาอะไรจะสาวเสือล่ายอะไรสาวน้องน้ำเล็กสาวสีทองอะไรเป้าปันเขียวกีอะไรจะแม่พันเพชรอะไรจะแม่เสริมแม่เสริมแม่ท้องลอยอยู่นี่แหละพี่น้องเขาทุกคนมีบทเอ่ยซื้อเอ่ยน้ำจะหายเมื่อจันละผู้อมแอบมีแถวพังทางบ้านที่นี่ว่าแบบอะไรก็ตื่นขึ้นมาเป้าเสียงดังไรเป้าเสียงดังไรเพิ่นนอนหลับแล้วเพิ่นก็ตื่นขึ้นมา
0: จะจางแล้วบ่ได้เว้าดูบ่นานเว้าบ่เกินนาทีนึงดอกคันคันบ่ได้เสียงบ่ดีให้เปิดลําโพงเด้อยําโทรมาปึ๊บเปิดลําโพงเลยเฮาฮัลโหลสิมาสิเสียงบักคักเลยว่านั่นลองเบิ่งเด้อ
4: เจ้าสมนอนแต่เว้นแต่ว่าของมันเล็กมากมันยังคงง่างขึ้นหอไห้เมื่อทุกคนละบ้าต้น
0: ครับ
4: บ้าต้นก็เขาไล่การเด้อ
0: โอ้แล้วก็จอบฟังอยู่นะพวกนี้กับพวกนกสีเสียงดอกจอบฟังอยู่หั่นล่ะเขามาเบิ่งอยู่แต่บ่ปากลี้อยู่หั่นจะบ่ลี้จัง
4: ที่สงสัยเด้อสาวกาฬสินธุ์นั่นฟังมาตั้งแต่ที่พอสอบหมู่ฝ่ายพุ่นล่ะยินเหมือนนั่นล่ะเว้าอีหยังเจ้ามีกับหัวเราะผู้เดียวล่ะจะเว้าหยังกันก็ได้ปักอันเว้าพี่แล้วไปทางใดมาจังใด
0: แล้วก็อยู่เฮียนนั่นล่ะแล้วก็ไปประชุมคณะกรรมการโรงพักแล้วก็ไปบริจาคน้ําวัดนั่นวัดนี
4: ้ต้องก็บ่ทรงเสียงมา
0: บ่บอกยากชุมนี้มันบอกยากชุมนี้บอกยากจ้ะบอกยากบอกคันบอกได้สิได้เทื่อเดียวบอกได้เทื่อเดียวหลังจากนั้นก็บ่บอกก็บ่มาอีกเลยเฮาก็ขี้ข้านลําไล่เน
4: า
0: ะเฮาก็ขี้ข้านลําไล่น้ําคดเนาะไปว่าเออเป็นลําไล่น้ําเขาเฮียงเขาอยู่แต่เขาเออคนเฮาสิให้กันโทรศัพท์มาหน่าไม้นี่มันยากมากนะถ้าไม่มีใจรักสมัครจริงมันบ่
4: ทุกวันนี่ขนาดฝนตกลิ้นหน่อยๆนี่ตอนกลางวัน
0: เอาสรุปแล้วผู้เคยโทรก็โทรผู้บ่เคยโทรก็อย่าสะโทรเด้อพี่น้องมันสิผิดกระบุญเนาะ
4: มันสินอนบ่หลับบ
0: ่พวกบ่เคยโทรบ่โทรมันสินอนบ่หลับแต่ว่าพวกบ่เคยโทรมานี่มันก็สิเป็นกระซับกระซายญาติพี่น้องเว้าพื้นก็ว่ากันโอ้ยๆตายอยู่หั่นล่ะอือ
4: ตะกี้นั่นมีบ่โทรสิบ่ได้โทรเข้ามาที่ว่าฟังทุกคืนเด
0: ้นั่นล่ะก็จักซั่นล่ะญาติเปียงญาติหยังมันมีความญาติอยู่หั่นล่ะญาติคนถามหาญาติคนฮู้จักญาตินั่นญาตินี่ญาติพี่น้องทางญาติญาติญาว่ามึงขึ้นกูได้ยินเสียงมึงอยู่เด้เธอลูกไผนี่ว่าไปเออเงินเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีเฮ้ยหลายอย่างแต่ละคนบ่คือกัน
4: อันนี้ตะกี้ก็บ่ค่อยสิกล้าโทรหรอกแต่ว่าฟังอยู่
0: เพราะเป็นหยังก็ถามก็ถามจังได๋เป็นหยังก็บ่กล้าโทรตะกี
4: ้เอาทํางานเมื่อยมั้ย
0: แ
4: ม่ก็นอนฟังแล้วก็บ่โทร
0: นั่นล่ะนอนฟังหลับไปหลับไหลน้ําเลี้ยงเงี้ยหยุดๆไปเออ
4: สําหรับจริงๆก็ฟังแต่ว่าฟังทุกมื้อเลย
0: อือเอ้าบ่ไป
4: เอาแค่นี้ละโดนแล้วเอาแค่น
0: ี้ครับผมครับผมพี่น้องถามมาว่าโอ้เดี๋ยวถามมาอีกว่าอันถามเนี่ยบ่าวซั่นอันวันนั้นสําคัญนี่วันวิสาขะวันนั้นวันนี้นี่เพิ่นบ่ให้ขายเหล้าบ่ให้ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขายเหล้าขายเบียร์บัดนี้ปัญหายามเขาเจ้าบ่ให้ขายในสถานที่ราชการว่าเขาเจ้าจัดงานวันปีใหม่เนี่ยจัดงานวันเกิดจัดงานเลี้ยงกันจังซี่เปคือบ่โทรเอาโทรศัพท์ยังคือยังได้ยินเสียงอยู่วางสายในเด้อทางพุ่นเออเนาะเปคังคือได้กินได้ว่าซั่นอยู่โรงจังอยู่โรงพักอยู่โรงเรียนจังซี่เนาะที่เขากินได้นี่เพราะว่าเขาก็มีกฎหมายอยู่บอกว่าห้ามจำหน่ายห้ามกินเหล้าในสถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจจังไปซะนี่ยังเนี่ยกินบ่ได้แต่ว่าก็มีข้อยกเว้นอยู่เด้พี่น้องเพิ่นก็ยกเว้นให้อยู่ยกเว้นเป็นเขาเอิ้นมายกเว้นเป็นสถานที่จัดเลี้ยงตามประเพณีหรือสโมสรหรือที่พักจัดไว้เป็นส่วนบุคคลเช่นบ้านพักคู่จังซี่เพิ่นก็สามารถกินได้นะครับบ่ถือว่าส่วนราชการเพราะว่าหยังเพราะว่ามันเป็นที่พักส่วนบุคคลแต่ว่าในโรงเรียนนั้นมีเป็นเคลื่อนว่าเป็นสโมสรเช่นเคลื่อนบ้านเฮาก็คําว่าสโมสรก็หมายถึงว่าเป็นกองทุนที่เขาขายของนะครับร้านค้าสวัสดิการนี่กินอยู่หั่นจังซี่บ่เป็นหยังบ่ผิดกฎหมายจังได๋ถึงสิมันอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนถึงจะอยู่ในพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอถึงจะอยู่ในพื้นที่ของไปรษณีย์หรือจะอยู่ในพื้นที่ของโรงพักก็สามารถกินได้นะครับเขาจะมีงานเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่กันจังซี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการขอยกเว้นเนาะงานบุญงานบวชก็จัดอยู่ในโรงเรียนจังซี่ก็ถือว่าบ่เป็นหยังบ่ผิดกฎหมายแต่ยังใดเด้นะครับขอเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะว่าซั่นเอาฟังที่ดีเด้อนะครับอันเดี๋ยวมาฟังเพลงสักเกินเนาะพี่น้องนะครับไปเสร็จละสายนี่ก็ได้มาฟังพี่จะเกิน3 นาทีบ่มีขายอีหยังดอกไม่พอจะรีบหวานเป็นจังได๋ฟังเบิ่งกะลาลาลัน

ของไมค์พัชรีนะครับ3นาที3นาทีบ่มีขายอีหยังดอกว่าซั่นเนาะพี่น้องใครอยากมีขาต้องหลายกว่านี้นะพี่น้องรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับพี่น้องส่งผ่านพี่น้องทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นครึ่งฮอด 20:00 นครึ่งซุมื้อนะครับมีของกฎหมายมื้อนี้ก็เว้าไปแล้วเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานราชการผู้คนว่ากินได้บ่จริงๆกินบ่ได้นะครับแต่คันมีงานเลี้ยงงามพบปะสังสรรค์หรืออยู่ในร้านค้าก็เจ้าเช่นอยู่โรงเรียนก็จะมีร้านค้าสหกรณ์จังซี่จะไปกินอาหารได้นะครับหรือว่าบ้านพักคู่บ้านพักตำรวจจังซี่กินบ่เป็นหยังบ่ผิดแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ใช่สถานที่ราชการเนาะอันนี้อ้างอิงตามหนังสือของทางกระทรวงนะครับเพิ่นก็แนะนำมาให้พี่น้องเข้าใจเด้อผู้ละคนถามเด้นะครับเอ้าถามมาว่าขี่จักรยานหลอกเมาเหล้าตำรวจเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีความผิดบ่

0: เงินเราเบิดเด้เนาะ
1: เฮ้ยสมมุติตัวหัวปักไปซะเนาะหัวปักปักลงไปกับแม่นตะ
0: ตาแม่นี่ก็ตกยังอยู่หัวนาก็ฝนก็ได
1: ้เออดีแล้วฝนตกเนาะ
0: ครับดีเพราะตุ้มทําได้หน่อยยังน้องดีจักหน่อยเลยเนาะ
1: ครับพอฤดูฝนกันจังซี่แหละ
0: หน้างานหน้ามันพร้อม
1: เอ้ยมัน
0: หอนได้ว่าขึ้นเด่นน้ํากันได้ขึ้นมันหอนหลายเลยจะน้ําบ่ขึ้นเมื่อวันเนาะน้ําบ่ได้ได้ก็บ่เล่นน้ําเนาะ
1: เอ้ยอ้าว
0: ขอฟังเพลงเลยจ้าเด้ออ
1: ่ะเพลงหยังซี
0: ่เพลงที่แม่ขอนะจ้า
1: เพียงบ่พอกันเพียงนี้ไม่พอกันยังสิบ่ขออยู่หั่น
0: เออนั่นล่ะซื้อเพลง
1: ซื้อเพลงโอ้เอาๆๆๆเดี๋ยวดูแลให้เออครับ
0: อ้าวขอไว้ไม่น้อยนี่ละจ้าเด้อ
1: ครับ
0: เม็ดแจงนั่นแม่
1: อืม
0: ต้องปันผีนั่นเลยเด้อ
1: ครับ
0: ทุกสั่งเนาะ
1: ไปแล้วหมดเงินแล้ว
0: ก็ไปกินนั่นแม่เด้อนําไปกําเลยเด้อจ้าเด้อ
1: โอ้ซี่
0: เสือนั่นแม่กับหมูหมูเป็ดนั่นแม่เด้อจ้า
1: ครับ
0: ตั้งอยากจะตั้งแล้วนะเด้อว่าน่ะ
1: อือฮึ
0: เขาบ่กล้าโทรคือว่าน่ะเขาเขาจะว่าท่านี่จะยืนขึ้นได้ดิไม่ได้เสียอะไรผู้เดียว
1: เออแต่ว่าผู้เคยโทรก็โทรผู้บ่เคยโทรจะโทรเด้อพี่น้องมันสิผิดมันสิผิดอันผิดทะเฮียนผิดหญ้าผิดปู
0: มันเกลือก็ฟังทุกมื้อแล้วมื้อเช้ามาฟังให้ความสู้สิพอเพียงทุกมื
1: ้อเอ้นั่นแหละก็มีทํานั่นล่ะพอเพียงสู้ศีลอยู่นี่แหละอืม
0: แม่น2คนนี่ล่ะเนาะต้องขึ้นนี่ล่ะรายการก็บ่ฮั่นนี่อยู่นี่ล่ะแต่ว่าเนาะ
1: ครับ
0: คือของแห้งฟังก็คือของสดเลยแต่ว่า
1: จะฟังโลดจะกินปลาแห้งปีนกินปลาสดก็ยังกิน
0: นั่น
1: คร
0: ับแม่จ้าเด้อ
1: ครับ
0: แม่ทุกแสงทุกสายนะจ้า
1: ครับผม
0: สวัสดีจ
1: ้
0: า
1: สวัสดีครับฝากไว้น้ำแน่กันละกันสำหรับสบู่สมุนไพรแท้ระคังทองระคังหยกมีหลายสูตรนะครับมี11สูตรอยากให้แนะนำพี่น้องสูตรมะขามนี่นะครับพี่น้องทั้งคุณแม่ออนเด้อคุณแม่ออนสาดีบุตรพี่น้องทั้งบนนนท์มวงพยากรผู้มีใสเพิ่นสร้างไปหลายเติบอยู่เพิ่นเคยใส่สบู่สูตรก้อนน้อยเนาะแม่เนาะก้อนน้อยก้อนเนี้ยก้อนละ15บาทนะครับอันนี้15บาทแต่คันเป็นน้ำเข่านี่ก็ก้อนละ25บาทเด้อตามราคาขางกองสูตรมะขามเนี่ยนะครับมันเหมาะสำหรับผู้ที่มีผดพื้นหน้าฝนเนี่ยมันจะมีตามแขนพับมันนี่เป็นผดเป็นพื้นนะครับถูนะครับหรือพี่น้องเป็นรังแค่กับสะเส้นผมได้ในก่อนเดียวกันนะครับส่วนเท่าแต่ก็ดีสูตรมะขามเนี่ยเพราะจะมีลักษณะเป็นสักสากนิดนึงมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวทุกก้อนนะครับเพราะมันเป็นสูตรมะขามอย่างนี้มะละกอทั้งสินะครับก่อนกลมๆขิงว่านี่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวเบิดเด้อครับพี่น้องเด้ออันมีเบิดสุอย่างน้ำมันมะพร้าวมันก็สิเกิดฟองดีมันบ่แม่นสบู่เฮาได้บ่ได้ใส่ผสมกับไขมันสัตว์เป็นไขมันจากน้ำมันมะพร้าวเกิดฟองดีแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคไปในตัวน้ำนอกจากนั้นก็มีไผ่ปลานะครับดอกอัญชันหวานเฮาละเคปนลงไปในนี่นะครับอย่างลงโตราคาบ่แพงราคาจับต้องได้ครับทั้งสูตรมะขามนี้ก็35บาทนะครับเนื้อไหนสิออกสีม่วงๆจังหน่อยเนาะนะครับเอาหลายสูตรแล้วถ้าพี่น้องมักแบบไหนนะครับมี11สูตรมีน้มข้าวนะครับมีน้มข้าวมะขามมะละกอนะครับแครอทนะครับก้อนกลมขาวก้อนกลมชมพูนะครับหรือว่าขมิ้นน่ะนะนะครับสบู่ขิงนะสบู่กันก็มีราคาบ่แพงนะครับพี่น้องซื้อครบนะครับซื้อครบ500บาทได้ราคาทรงเด้อแต่คันผู้ใดซื้อบ่ถึงบ่ถึง 1,000 บาทบ่ถึง800บาทสิมีค่าทรงอยู่คันถึง800บาทค่าทรงบ่ต้องมีรวมถึงของบ่ร่วงกําลังบ่สิเป็นกระชายดําผสมโสมกินแล้วกินกับแซ่บนอนหลับแล้วก็กินวันละ1เม็ดเท่านั้นล่ะนะครับสําหรับแปะกล้วยเนาะกินบํารุงร่างกายนะครับกินแล้วแซ่บนอนหลับกินได้ไหมมันสิขี้ตาออกหลายๆบ่ต้องตกใจเด้อพี่น้องนั่นแหละแสดงว่ามันกําลังปรับส่วนใดที่มันบ่ดีกับร่างกายของเฮาๆเนาะนะครับน้ํามันเขียวนะครับหลอดนึง24ซีซีราคาเพียง100บาทนะครับน้ํามันเขียวสูตรดมดอกถูท่านะย้ําวินย้ําหยังนี่นะครับอารมณ์เฮาแปรปรวนอากาศช่วงนี้ก็แปรปรวนเนาะเดี๋ยวมาฟังเพลงอีกเพลงนึงก่อนกันแล้วกันน้องงานเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนของฮันนี่ศรีอีสานพี่น้องแนะนำมาจากพันทางแม่น้อยศรีฐานกันแล้วกันครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีซกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟ
2: ดีเจชูศิลป์0809798200 0809798200นั่นคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับกาแฟมันคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับกาแฟผสมใบแป๊กกล้วยกินแล้วก็นอนหลับดีคือเก่าเพราะว่ามันมีใบแป๊กกล้วยใบแป๊กกล้วยดีจังไหนดีต่อสุขภาพและร่างกายนะครับปรับสมดุลของร่างกายดีๆรวมถึงแป๊กกล้วยชนิดเม็ดเนาะนะครับกินวันละ1เม็ดก่อนนอนจะดีมากๆเลยนะพี่น้องผู้ใดสุขภาพร่างกายเมื่อยๆนอนบ่ค่อยหลับคิดนั่นคิดนี่หลายๆเนาะเอาไปกินลองเบิ่งเด้อนะครับสายนี้ว่าจังไหนเนี่ยฮาโรซี่
4: ฮ
2: า
4: โรซ่าว้าว
2: ครับ
4: เพลงเลยจ้า
2: เพลงอันไหนเนาะฮะ
4: อัน
2: ยังจักรีวุ้นแก้วปรึกษาคนข้างๆกันด้วยสอกเขา

0: เอาคือสิงเอาวาวคือสินละจ้า
1: เสนอแน
0: เอ
1: ว
0: า
1: ให
0: คื
1: ้
0: อต
1: ฟ
0: ัว
1: ั
0: เองงเลยจ้ามุ่นแค่นยันคุ่นจ้า
1: เอียงก่อ
0: เอาเพลงแค่นมุ่นแค่นยันคุ่นหน่อยเลยจ้า
1: เอา
0: เพลงสดจ้า
1: ให้ร้องสดดี
0: จ้า
1: ให้ร้องสดดีอัน
0: ว่า
1: ผมนี่ร้องได้อยู่แล้วแต่ว่าพวกเจ้าสิฟังเสียงข่อยได้บ่ทันล่ะร้องสด
0: ใส่คือเก่าล่ะจ้า
1: เอา
0: เอาหมอกไปแม่เสียไรเลยจ้า
1: ครับจากพี่น้องทั้งบ้านคำประอุ่
0: ร
1: น
0: อหนาไหมล่ะจ้า
1: ครับผมอ้าว
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับพี่น้องทั้งคำประอุ่นเนาะอ้าวขอบคุณหลายกันละกันแท้งพุ่นละพี่น้องฟังเดี๋ยวนี้พี่น้องฟังทางภาคพื้นดินหมายถึงว่าเปิดวิวฟังนี่ก็สิฟังได้เฉพาะกมลาไสกาฬสินธุ์เป็นบางส่วนนะครับหล่องค่ำทั้งหมดแล้วก็มีผู้ชัยทั้งหมดเลยล่ะนะครับแล้วก็มีเมื่อยวดีนะครับมีพ้นท้องหนองพอกนะครับนี่มันอีกเชียงขวัญเนาะเชียงขวัญจังหารเดือนบางส่วนได้หมดในพื้นที่ทั้งสถานีตำรวจภูธรทั้งบ้านเชียงใหม่หมู่นี้ได้นะครับสุนีบัตรจังไม่ก็เริ่มจะเริ่มขึ้นเนาะมีเซเว่นมีปตท.โอ้เนาะลงผักน้อยก็เริ่มจะเริ่มขึ้นทั้งผู้กำกับวีคิดบอกว่านอนฟังจัดรายการอยู่หอผักอยู่อันวิไลตำรวจนี่แหละเนี่ยทั้งวิภาวดีลังสิตคุณละวสันเอาขอบคุณครับยุกไก่ยุกไก่เป็นลูกมือพวกกันเนาะอีกเวลาอีกนิดนึงก็สิหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
0: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: อันเป็นอย่างละแม่เสือแม่เสือไปทางไหนมันจังได๋ผู้ใดตายละไป
0: ก็เด
1: ีย
0: ว
1: ว่
0: าเจ้านี่ว่าน่ะ
1: จักบาทมือเศร้านี่บ่
0: จ้ะ
1: ดีแล้วล่ะเพิ่นตาย
0: เพ
1: ิ่
0: นเป็นแม่นงานแต่งเลย
1: บ่ฮะไปงานแต่งอยู่ติ
0: เพิ่นเป็นแม่นงานแต่งเป็นไปยิบผ้าขวัญให้เจ้าอยู่ม
1: ื้ออ๋อไปยิบผ้าขวัญให้ยิบดอกไม้ยิบดอกเบญให้เจ้าถิ่นหุงพระตานั่น
0: อันเยอะเมืองเราไปได้กันน่ะ
1: อ๋อมันมีน้ํามันเขียวขาดไป1อันอันตั้งไว้ข้างนอกบ่ได้ฮอลงไปลืมได้ส่งให้ไหม
0: ตั้งเอาแปะกล้วยเรื่องวันหนาเด้อ
1: เอาแปะกล้วยจักอันบัดนี้เอาเอาชัดเจนเด้อ
0: เออจังเอาปากมานํากันเอาแปะกล้วย2
1: ครับ
0: เอากาแฟอันนึง
1: กาแฟอันนึง
0: เป็นเท่าไหร่วันหนา
1: 2อันนี้ก็750ครับ
0: เอาสบู่มะขามใส่เรื่องวันหนาเด้อ
1: มะขามใส่เห็นเป็น800บ
0: ่จ้ะ
1: หามะขามใส่อีกเป็น800ฟรีขาทรงแล้วก็ทรงน้ำมันเขียวไปให้ขวดน้อยนึงเพราะว่าลืมทรง
0: จ้ะ
1: เนาะทรงออกมืออื่นมือฮื้อได้แม่เด้อฮ
0: ะ
1: มือฮื้อได้ครับทรงมืออื่นมือฮื้อทรงพรุ่งนี้วันที่13วันที่14ก็จะถึงนะโพใช
0: ่
1: แม่นบ่
0: ได้มืออื่นยังดี
1: เฮ้ยบ่ได้ดอกมืออื่นข้าไปแหกหน้าขวดอยู่ฮะว่าเขาพอเห็นงานดีกลางคืนผู้ทรงของกัน
0: คิดไปงานแล้วเขา
1: อันเพิ่นว่าเขาบ่มีคุณเดียวบ่มีเขาปลูกให้ไปเอาอยู่สนามหลวงมืออื่นพอเราจะพากันไปท่านบ่ดีวะ
0: แม่เคยไปงานอยู่เลยสิอยู่ตำรวจได้แม่เคยไปงานอยู่
1: เอามาแล้วเพศยังไงตัวนี
0: ้บ่ได้น้ำพระเจ้าจะกลับ
1: เอาก็เหยียบไปกับไฟเอาดินเอาหญ้านั่นนั่นแหละเนาะ
0: พระเจ้าแต่พระเจ้าเหยียบมือให
1: ้ธรรมดาล่ะก็ดูดไปหลายส่วนมากมันก็คนบ้านเฮาล่ะไปอยู่หั่นนั่นน่ะก็ส่งมาให้พี่ให้น้องนั่นล่ะแม่นบ
0: ่แม่น
1: เออนอกจากเกษตรกรเขาจะได้รับรางวัลยังสิไปจังเฮาๆบ่มีได้ไปดอกนอกจากพี่น้องอยู่กรุงเทพฯเก็บไว้ไงแม่นเนาะ
0: แม่น
1: อือ
0: แม่นอยู
1: ่แม่นบ่
0: ลูกชายน่ะว่าสิเอามาให้กันแม่น
1: นั่นล่ะอือ
0: จะเอามาให้
1: ก็ต้องก็สิย่างยังก็บอกลูกไส้แต่ลาไปเอาข้าวเปลือกมาให้เด้อร้านใดก็ได้ว่าข้าวปลูกแม่
0: ตัว
1: เฮ็ดเป็นถุงเป็นถุงน้อยๆมาแจกพี่น้องแน่ว่าซั่นบ่ตัวดอกบอกว่าได้ว่าจะสนามหลวงสิว่าแบบวิธีใดบ่รู้ละอืมมีดินปนมานําเด้อมันคือให้มีดินปนมานําจังคือนั่นล่ะเด้อมาแจกพี่น้องเพิ่นอืมอัน
0: เคยเอามาอยู่ในลูกไส้จะมีตัวจะบ่ตัวดอกมันมีในอันนั่นอันนี้ปนมานําอย
1: ู่อืมเพิ่นสิมีในถั่วในง่าหรอกอืมเป็นปนมาปนบ่ได้ว่าจะเข้าเปลือกเด้
0: จ้ะมันมีในบ่ถั่วในหยังในง่าหยังปนมาน
1: ําในถั่วดินถั่วหยังถั่วดําถั่วแดงซะตัวอืมบ้านไปมันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นขวัญและกําลังใจเอามาเป็นขวัญธงขวัญทา

0: อืม
1: แม่นจ้ะ
0: นั่นแหละ
1: เอามากะเอามาปลูกกะเกิดอยู่ดิวันน
0: ่ะเอากะเกิดกับเม็ดเขาเม็ดทั่วเป็นงาแล้วกะเกิดนั่นน่ะอืม
1: ก็
0: จะขัดมายางดีเนาะ
1: เกิดตัวมาใบน้ำแก่ๆหน้ากระเจ้า
0: ใช่
1: เอาขอเป้งเนี่ยเรื่องมันนี่เรื่องหัวหน้าเรื่
0: อง เพี้ยงอย่างละบ้าน
1: มือเอื้อนกับปากจริงมือเอื้อนก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: แมน13นี่ฝากออกซื้อฝากห่อบรรจุห่อไปมีระยะเวลาเดินทางขึ้นเดียวนะครับวันที่14ก็ฮอดเนาะอืม
1: มันนี่เงินฮอดมือเดียวบ่ดอกฮะเงินฮอดมือเดียว
0: เงินคันของรับแล้วเงินสิได้ฮอดมือคันรับของวันที่14วันที่15เงินผมจังสิได้ครับมันก็สินอนคือกันนอนอยู่ในกระเป๋าเขาพุ่นล่ะนอนในกระเป๋าผู้ไปเอาบ่ได้แม่เสริมมาล่ะสิว่าแม่เสริมซื้อ800เขาสิรับเงินนําแม่เสริมมา800เขาก็สินอนอยู่เขาก็สิโอนเขาบัญชีของบริษัทเขาบริษัทผมก็จะโอนมาหาผมอีกเทื่อนึงนะครับเพราะว่าสิตรวจ
1: เบิ่งเขาบ่ได้หักหยังบ่ก่อนน่ะเขาบ่ได้หักหยัง
0: เขาบ่หักจังได๋เขาหักของผมไปแล้วจังไอ้เบี้ยเสริม800เนี่ยผมต้องเสียค่าส่งอยู่ประมาณ120บาทเขาเอาน้ำผมไปแล้วแค่120บาทนั่นล่ะเขาได
1: ้
0: 120บาทเออแต่มันของกล้องใหญ่กับเป็นพันนี่ก็พูดแล้ว150 160ค่าส่งกับบ่แพงดอกคันเฮาเบิ่งแล้วมัน100กว่าบาทบ่แพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาหักค่านั่นค่านี่ค่าเฮาไปเก็บเงินปลายทางอีกเขาก็หักอีกนะครับเป็นค่าธรรมเนียมอีกว่ามีความเสี่ยงของการเอาเงินมาบางคนเจ้าหน้าที่บางคนก็เก็บเงินมาแล้วก็บ่ส่งบริษัทได้ดองไว้เด้ผู้ละคนก็ไปซื้อน้ําอื่นไปผ่อนตู้ผ่อนหยังอยู่หุ่นบัดนี้ก็ส่งเงินมาบริษัทก็ต้องออกเงินก่อนบริษัทก็ไล่น้ำพุ่นนั่นแหละไล่เบี้ยไล่บ่ได้เขาก็ฟ้องกันครับฟ้องน้ำพุ่นเก็บเงิน
1: แปดร้อยนี่ได้เต็มละจี
0: แปดร้อยก็ได้มาอยู่ได้ขึ้นมาแต่ว่าเขาต้องเสียเงินไปอีกนะครับเสียเงินโดย120เขาเสียก่อนตอนเขาส่งไปเขาเสียอยู่แล้วครับประมาณ120บวกค่ากล้องเขาก็ซื้อมากล้องละ10บาทก็ต้องบวกกันไปอีกค่าเทปกาวมันบ่แล้วก็ค่าของเขาซื้อมาเอาซื้อมาวันนี้จะได้กำไรสักเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เลยครับไล่แล้วไล่แล้ว800จะได้อยู่ประมาณ100กว่าบาทกำไรนะ
1: แม่ก็บ่ได้หลายปานใด
0: ซื้อกันนั่นล่ะบ่ได้หลายเขาพวกกิ๊กพวกแก้วเขาขายเงินบาทเงินเบียร์นี่แหละเขาไม่ได้ขายเงินร้อยเงินสังดอก
1: มันได้เห็ดก็ได้เห็ดใส่กระเจ้าไป
0: แม่นอันนี้ก็ได้เห็ดก็ได้คือกันนะครับกันที่เศร้าก็เศร้าได้ผมก็เศร้าได้นะครับบ่ได้เห็ดให้ร่ำให้รวยแต่ว่าก็พอได้เว้าได้ปากได้เว้าได้คุยน้องเห็นหน้าจักว่ากูทันได้ตายตัวเพิ่นว่า
1: เนี่ยนี่บ่ทําสิรวยคือว
0: ่
1: า
0: บ่ทําสิร่ําสิรวยดอกเฮ็ดเฮ็ดหยังกันเอ้าก็บ่ได้ขาดทุนแต่ว่าบ่ร่ําบ่รวยแหมอยู่ไปเรื่อยๆจังซี่แหม
1: ก็บ่ขาดทุนก็เพราะอืมบ่กินนั่นน่ะจักน้อยๆหั่นน่ะ
0: จังเพิ่นเคยเอาซื้อมา1,000นี่ผมสิได้กําไรอยู่ประมาณ120บาทหักนั่นหักนี่ออกแล้วหักค่าของท่านนั่นล่ะก็ซื้อ800สิได้กําไรอยู่วัง80บาทเนี่ยเอ้าพอง่ายๆนั่นล่ะนั่นมันก็เป็นค่าของไปสบู่ก็ต้องซื้อมาขายเด้บ่แม่นว่าไปปั๊มเอามาเองเด้แปะกล้วยมื้อนี้ก็ต้องไปซื้อมาแต่ละ 4,000 5,000 แต่ละ 10,000 20,000 ซื้อมานอนไว้กล้วยผงมื้อนี้ก็นอนไว้อยู่นี่เพิ่นบ่ได้ซื้ออยู่นี่แม่
1: กล้วยผงแม่ยังบ่ทันได้กินอยู่
0: นั่นล่ะก็จักซั่นแหละก็ซื้อมาซื้อหน่อยเขาก็มีค่าส่งหลายก็ซื้อหลายๆก็มานอนน้ําเจ้าของนี่นอนไปใส่กระยกใส่ท้ายรถนั่งอยู่อยู่ไปนี่ล่ะมันไม่แท้น้ําผึ่งน้ําผึ่งให้ตะหนักบ่นี่อะไรวะ
1: จะกินได้หัวหน้าอันผงกล้วยนี่อันแม
0: ่กินโลด
1: กินกดเขาว่าในโทรศัพท์เนี่ยเขาว่ามันดีแม่ก็ได้ก
0: ินนั่นเป็นกดเท่าไหร่ย้อนเฮากินข้าวแล้วมันหรือว่าท้องอืดท้องหยังนี่กินลงไปหรือว่าก่อนนอนก็กินส่งแถมฮ้อนกินอย่าได้กินหลายก็ใส่หลายเด้อ
1: กินหลังอาหารบ
0: ่กินก่อนอาหารครับเพียงดีแล้วก็มากินก่อนนอนอีกเทื่อนึงผู้ใดมักหลายก็ตักใส่หลายผู้ใดมักหน่อยก็ตักใส่หน่อย
1: เขาบอกในโทรศัพท์มันจะดีหายอันโป่ง
0: ดีตัวเอาไว้ขัวเฮี้ยนขัวซ่านไว้หลังตู้เย็นเด้อมันยังหากินง่ายอย่าไปซอกไว้น้ําตาหมากหาบ่เห็นนี่
1: อินเดียไว้กับปะจิงน่ะมอนนี่สิ
0: เอ้นั่นแหละ
1: จ
0: ัง
1: หน่อย
0: หมอซุบกันอยู่หั่นล่ะอืม
1: เอาทำนี่ล่ะค่ะ
0: อาซับนั่นติ
1: หักอ้ายเข้าขัวด้วยพอติ้งแน
0: ่หักอีหยังก่อ
1: ว้าวหักอ้ายเข้าขัว
0: อําผัวบ่หักซําบ
1: ่หักอ้ายเข้าขัวน่ะ
0: บ่มันหักอ้ายหลายก็ผัวติ
1: จ้าแต่เจ้าอันขอดอกแหน่ฮอดบ่ฮู้จักบ่เพิ่ง
0: บ่แม่นหักอ้ายหลายก็ผัวเพิ่นล่ะผัวเจ้าของเซาหักแล้วหักอ้ายข้างอื่นจังได๋เนาะบัดนี้
1: มอบให้แม่น้อยคนสวยๆนี่เด้อแม่เที่ยงนั่นแม่เด้อ
0: ครับครับครับ
1: ครับกระสินคนสวยนั่นแม่แม่เสียหลายนั่นแม่แม่มามานั่นแม่การแม่น้อยแม่เดียนแม
0: ่เด้อแม่ดังแห้งเลย
1: จ้าจ้าเอาท่านมีราคาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: พ่อและแม่ลืม
0: ครับผม
1: จ้าจ้าจ้าจ้าท่านมีราคาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นั่งฟังอะไรเฮ็ดดอกไม้อยู่นี
0: ่เอาเฮ็ดไปอย่าเฝ้าหลับเด้อหัวซุปดอกไม้เด้อเมาอยากนอนหลายหัวซุปดอกไม้อยู่บ่แม่นได้บ่แล้วดิงั้นหยังก็งั้นเตียงตีแขนเจ้าใจแขนนั่งขานั่งไกลข้อห้ามตะนี
1: ่จ้าเมื่อคืนนี่ล่ะ
0: อืมไปสู้ขวัญขาเจ้าใจขานั่งขานั่งไกลข้อห้ามห้ามก็ยังมีส่วนร่วมนําเจ้าบ่าวเจ้าสาวจังนั้น
1: มื้อคืนมาสิสั่งอยู่เด้ว่าน่ะมื้อคืน
0: เอ้ยมื้อคืนนี่ก็พากันกินนั่นอีหยังล่ะกินลาบแย่อยู่ยากอยู
1: ่ป้าสิจ้างแต่มื้อคืนน่ะก็สิบ่มีแนวยากินน่ะ
0: พากันกินลาบแย่อยู่มื้อคืนนี่พากันลกขนแย่ซุสิลาบแล้วบักดึกนึงก็บ่แล้วเป็น
1: แข็งอีหยังมีขน
0: เอ้าโอนลกหนังลกขนลกหนังออกมาแล้วมันก็มาฝักดีๆกับผัดใส่ใบกับเผาหอมตะดิเออพัดไปกับเผากินก็ข้าวหุงข้าวเจ้าแซ่บผู้หยังนี่แล้วก็ต้มไก่ขึ้นครับ
1: กินหอดแหงฮัน
0: กินหมดซั่นแล้วกินมื้อสุเนียวขาง้วลงบ่กินแต่อันเสือกเข้านั่นล่ะอือกับบักหวินบ่กินกินบ่ได้เออขาง้วลงบ่กินแต่บักหวินนั่นน่ะบักกระดิ่งคอพั่นน่ะกับเสือกเข้ากินบ่ได้แล้วอื่นกินหมดแต่เขาตั้งยังไงเอามาเผากินอยู่อืมลิ้นมื้อนั้นแก้มมื้อนั้นแก้มง้อตีนจุ่มมื้อนั้นเอาไปต้มอยู่บ่กินตั้งแต่บักหวินกับอันเสือกเข้าแล้วล่ะกินบ่ได้อืม
1: กินแหน่เพิ่นว่ามันบาปตรงนั้นน่ะ
0: บาปจังได๋เอาไปถวายผัดวัดน้ำมื้อเช้าแม่พระก็กินแม่ปิ้งเป็นโตมาให้พระแม่พระก็สิบ่บาปหลายก็สิเฮาก็สัปปตาก็ได้แต่พระบ่ยังสัปปตาได้เฮาก็สัปปตาก็อาบเนาะสัปปตา
1: อันมาปากคือพ่อพระเจ้าเพิ่นในโทรศัพท์แม่เพิ่นไปกินชวา
0: อ
1: ือหอดเพิ่นว่าสิโอ้ยว่าจะเงินมาต้านในหลวงตาอยู่
0: อ
1: ันลืมบ่เงินมามีแต่อยู่ในโทรศัพท์เพิ่นเปิดตาบ่ได้
0: นี่ดิคิวอาร์โค้ดดินี่โอนนี่แนวโอนนี่ว่าซั่นโหยอยู่ฝาบาทมีฮอดคิวอาร์โค้ดได้สูงมื้อนี้จะว่าเด้อ
1: เปิดฝาบาท
0: คิวอาร์โค้ดเป็นลายๆนี่สําหรับสแกนได้เลยสแกนได้เลยโยมเด้อบ่คล่ําดอกว่าซั่น
1: มีอีหลีบ่
0: อ้าวมีซุมื้อนี้โหยมันก็ต้องทันสมัยขึ้นดิมันซุมื้อนี้ข้าพเจ้าประเทศเขายกย่องประเทศไทยว่าเป็นเมืองที่ไหลในการพกเงินติดตัวเออสิมาคิ้งสับเอาเงินบ่มีดอกบ่มีหยังจักบาทเพราะมันอยู่ในโทรศัพท์กันแต่มื้อใดลืมโทรศัพท์ไปกันแล้วคือเก่าบ่ได้หยังดอกมื้อนั้นบ่ได้ซื้อหยังเขาดอกนั่นแต่บ่อยู่สินกับบ่มีเงินเด้มันสิอยู่ในโทรศัพท์นี่ล่ะยามสิซื้อหยังซื
1: ้อ
0: สิซื้อปุ้นจังซี่ซื้อแก้วจังซี่ก็40บาทก็ใช้สแกนเอาเด้แม่ค้าก็ทันสมัยเด้มีป้ายสแกนตั้งเถอะเอออยู่หน้าอยู่
1: ท่านทำไมเนาะจมูก
0: เลยว่าท่านยังไงเนาะโลกมันเปลี่ยนไปก็ต้องเขาก็ต้องไปน้ำเขาพระคือกันพระคือกันเออพระก็จะพระก็ต้องนี่นะครับต้องมีแบบระบบสแกนคือกัน
1: เห็นพระก็จะเห็นเหตุการณ์พระ
0: ถ้าวัดเด้อบอกพี่น้องไว้เดี๋ยวนี้เลยบอกแม่เสริมไว้ ไปเขาว่าดีๆเนี่ยไปบอกหลวงพ่ออยู่วัดว่าหาคนปองๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาเฮ็ดขันคนบริจาคเนี่ยบริจาคน้ําใดหนึ่งเงินมันสิเข้าวัดเฮ็ดจนสแกนแบบนี้ล่ะแล้วก็ให้เชื่อมต่อกับสัมภากรจังบ่าวชูศิลป์บริจาคให้วัดบ้านโพชัยเนี่ย 1,000 บ่าวชูศิลป์จะได้เป็นลดภาษีอยู่ 2,000 มันสิได้เท่าโทคันบริจาค 5,000 จะได้ลดอยู่ 10,000 นะครับมีมันสิมีโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็วัด3หม่องนี่ล่ะที่ต้องนี่ที่บ่แม่นว่าสมมุตินี่เขียนใบเอานุมูถ้ามาบัตรเพิ่งไปลดหย่อนภาษีไม่ได้นะเขาไม่เอาแล้วนะเขาบ่เอาแล้วหลวงพ่อเขียนให้อาบริจาค 5,000 ดิเอาเขาเขียนให้เจ้า 20,000 เด้อเอาไปยืนอยู่สัมภาระเขาบ่เอาเขาก็ตรวจสอบแล้วเขาไม่เอาเขาต้องเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นวัดแต่ละวัดต้องหาคนมาเฮ็ดนะครับเอาไอ้พวกโยมเนี่ยพวกยังคณะกรรมการวัดนั่นเอาคนที่ปองปองระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยไปเรียนรู้ครับสัมภาระเพิ่นเชื่อมระบบใส่กันขันคนมาปุ๊บคีย์ออกคนปุ๊บเรียนเขาเงื่อนเขาวัดแล้วก็เงื่อนส่วนนี้ใบเสร็จอันนี้เรียนเขาสัมภาระพวกผมไปเสียภาษีผมก็จะไปยื่นปั๊บบัตรเรียนตัวใช้จำตัวประชาชนยื่นมันก็จะบอกอ้าวเจ้าบริจาควัดขามเปียกตัวนี้พันหนึ่งได้ส่วนลดไป 2,000 เด้อมาละยอดบริจาคมันติดเข่ามาหลายส่วนมากวัดบ่เห็ดแต่ว่าโรงเรียนก็เห็ดเบิดแล้วในโรงเรียนเห็ดเบิด
1: นั่นสมัย
0: โรงเรียนมีวัดบางวัดท่านละอาพี่น้องเด้อสร้างโบสถ์สร้างกุศลน้ำกันถ้าถามว่าเฮาจะเฮาเนี่ยเป็นข้าราชการอยากบริจาคหลายๆบาทมีระบบสแกนนี่อย่างบ่มีมีแต่ใบมูลนะครับบาทโอ้ยตายสมัยก่อนบ่เอาเพราะนั่นไปเห็ดเด้อพานไปเห็ดวัดนั่นบริจาคได้ทุกบริจาคได้ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นเทศกาลผ้าป่าสามัคคีอะไรก็ได้จังหลวงพ่อเนี่ยไปบิณฑบาตนี่ก็เฮ็ดคิวอาร์โค้ดให้มันตรงกับสัมภาระบริจาคเฮาบริจาค5บาท10บาทมันก็แล่นเข้าพุ่นหมดรายละเอียดแล่นเข้าพุ่นแต่ว่าเงินน่ะวัดได้เนาะมันจะควบนี่อันคิวอาร์โค้ดนี่เข้าพระผู้เดียวแต่ว่าบ่ได้เข้าสัมภาระแต่ขันเอาคิวโค้ดนี่ไปผูกกับสัมภาระอำเภอนี่มันจะแล่นเข้าหากันได้นะครับรายละเอียดไปอยู่พุ่นแต่ตัวเงินเข้าหลวงพ่อเข้าวัดเนี่ยโรงเรียนเป็นหยังคือเฮ็ดคือเฮ็ดปาโรงเรียนดีแท้เป็นหยังคือเฮ็ดเพราะว่าเขาเจ้าได้เงินมาแล้วผู้ว่าบริจาคก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์คือได้ส่วนลดไปลดหย่อนภาษีประจำปีนะครับได้เป็นเท่าโตบริจาค 1,000 ได้ 2,000 ได้เป็นกระดาษมา 2,000เป็นตัวกระดาษบ่ได้ตัวเงินเด้แต่โรงเรียนได้เงินเป็น 1,000 ที่สิมั้ยครับในโรงเรียนเฮ็ดกันหมดล่ะโรงเรียนเขาเจ้าปองมีแต่วัดนี่แหละเด้นี่หาผู้สิมาอยู่วัดก็บ่มีมีองค์เดียวเห็นบ่
1: ว
0: ั
1: ดบ้านตายอีหยัง
0: คันวัดบางวัดตายมากไปเอาวัดอื่นมาเทศก็บ่เข้ากันเด้แม่ออกก็อะระหังสัมโมสัมปตูบ่ก็โวเพิ่นว่าสาพีตีบดีกติปิชีขี้ขี้ประตูยังมีอย่างนึง
1: เอาจำนี่ละค่ะสวัสดีค่ะ
0: ว่าพื้นฟ้านี่ว่าดีเนาะเออขย่าวนี้หมดละล่ะครับไปละไปเอาไปได้สิว่าเรียนนี่สิพี่พี่ต้องถามมากเนาะเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวกับขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะครับรถละเมานี่ผิดอยู่แล้วล่ะพี่น้องเนาะมีโทษปรับมีโทษจำคุกเด้อแต่ว่าคันสมมุติว่าอันเฮานี่ขี่จักรยานไปพอด้านตำรวจด้านนี่เฮาเมานี่ครับเป่าแอลกอฮอล์อะไรประมาณคือเป่าแอลกอฮอล์กันได้แค่ 20% นะครับก็ถือว่าเมาล่ะเด้ขี่จักรยานยนต์จักรยาน2ล้อเนาะเพราะว่ามันมีกฎหมายขึ้นมาใหม่กฎหมายเป็นพระราชบัญญัตินะครับจราจรทางบกนะครับแก้ไขปี2562คือแก้ไขปี62เพิ่นบอกว่าห้ามขับขี่รถจักรยาน2ล้อในขณะมึนเมาสุราหรือมึนเมาของอย่างอื่นหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด500บาทนะครับเพราะนั้นก็จะฮู้ว่าผู้ใดเมาก็ต้องใส่เครื่องเป่าสักวันนั่นบ่ตะกี้มีแต่เป่ามอเตอร์ไซค์เป่าตรถยนต์บัดนี้จักรยานก็สามารถเป่าได้นะครับเพิ่นจับมาแล้วเนาะคันบ่มีเงินค่าปรับนี่เพิ่นก็ส่งสารให้เขาคันมีญาติมาปรับอยู่โรงพักก็500บาทเนาะเหตุผลเป็นหยังคือจังต้องให้คนขับจักรยานยนต์จักรยาน2ล้อน่ะเมาจะต้องมีโทษเนาะเนื่องจากว่าการเมาแล้วก็ปั่นจักรยาน2ล้อเนี่ยนะครับ ไปชนคนอื่นหรือทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายหรือเคยไปขี่ไปให้ตัดเล่นไปคนอื่นขี่แล้วก็ชนเขาต้องมารับผิดชอบชีวิตนะครับจึงเป็นความผิดทางอาญาในการเมาแล้วครับคันบ่เฮ็ดจังซั่นนี่มันก็สิเมาแล้วก็สิบ่ขี่มอเตอร์ไซค์เด้ก็สิขี่จักรยานไปมวนไปหมดอยากไปทางใดก็ไปอยากสวนเล่นก็ไปอยากพาถนนก็ไปผู้เขาขี่มาได้ดีก็ต้องเบรกฮอสักหัวความดีบ่ดีเกิดอันตรายผิดความไปจังซี่แม่ครับนี่แหละผมก็เลยออกกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ปี2562เด้ออันนี้ก็69แล้วผ่านมาได้จักปีแล้วนะครับ7ปีละนะครับแต่ว่าก็เคยมีจับอยู่นะครับส่วนมากตำรวจก็บอกว่าขับเมาหลายท่านก็เอาขึ้นรถตำรวจพาเมียส่งบ้านแล้วบ่ยอมให้ครับจักรยานตัวสำคัญนะครับขี่เล่นนั่นลงไปเล่นนี่ไปสุทีเทียนเด้เคยเห็นบางคนเมาแล้วขี่จักรยานพี่น้องมันเป็นจังไดคือเพิ่งเอารถขันมันไปยืนในถนนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นจังไดนะครับมันอันตรายมากๆเลยเนาะอ้าวนะครับบ่อยฟังนะครับถามมาตอบได้นะครับฟังเพลงครับรักนอกตำราของอิสระพุทธลาภครับ

นับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิ่งเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200

0: เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจฉินโทร080-979-8200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
3: เวลาเบิดเวลาสำหรับคำขึ้นนี่นะครับพี่น้องพอกันไหมนะมือต่อไปเด้อนะครับเอาไปรอฟังผลแหกหน้าควันมืออื่นวันหยุดราชการเด้อสถานราชการที่ไปติดต่องานธนาคารนะที่ว่าการอำเภอหยุดนะครับยกเว้นหม่องไหนที่เขาเว้นเขาย่ามต้องฉุกเฉินบ่หยุดเช่นโรงพักสื่นเช่นโรงพยาบาลและก็โรงพักสื่อบ่หยุดนะครับไปสนี่ก็เปิดอยู่เครื่องมือนี่แหละนะครับเอาฉันมีสักเกินน้องพี่น้องเนาะนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีสุขุสุขคนใส่เราเพียงกระดาษหาอยู่เด้อจบแล้ว 2-3 งานเพียงจากลาพี่น้องไปสักก่อนเด้อพี่น้องเนาะพอกันไหมนะมือต่อไปสำหรับมือนี้กับขึ้นนี่เอาไว้สักมีสักก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่มเมล็ดเต็มน้ำหนักดี

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เปิดแล้วเปิดแล้ว
2: เอ้าแม่นังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
1: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นได้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
2: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร080-194-5

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังกะทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์

0: ภัณฑ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: โชคใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่
7: สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
7: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
9: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
10: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
9: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
11: ขอให้พี่โชค

0: ต่อไปนี่ท่านสิได้รับฟังหมอลำมูคณะบัลลีบัลไลบ่ไหลบ่เลิก
1: โอ้ยคือสิมวนหลายเนาะครับเนาะ
0: มันก็คักโคตรนั่นแล้ว

0: ้ตายแล้วไปสิย่างเดือดจังได๋บัดน
1: ี้เสยๆไว้เสยๆไว้พระน้อยเองให้น้ำอยู่แล้วชื่อว่าละเอ็ดเพชรสยามห่างสมุทรไปตามเรื่องแล้วพระน้อยมีน้ำอยู่ว่ากำกาดำและมีพระราชเมียอยู่2คนคนที่1ชื่อวันทองคนที่2ชื่อสีดา
0: เดี๋ยวกำกาดำจังได๋สิมีเมียชื่อวันทองสีดาวะนี่ฮะ
1: ยศเจ้าแม่นคนฟังแม่นบ่
0: แม่นแล้วครับ
1: ท่านเจ้าเป็นคนฟังเจ้าเสยๆไว้เจ้าอย่าเถียงแผ่นเสียงตอนนี้ข่อยอยู่ในแผ่นเสียงเด้เกิดข่อยสูญขึ้นมานี่ข่อยย่างออกจากแผ่นเสียงเจ้าสินาดูเด
0: ้โอ้ยเอาซะซั่นๆ
1: ๆพ่อว่าแล้วสิเอิ้นใส่มเหสีกินนาลีนางสาว

0: ่ได้ฮ้อนสินอนสอนอยู่ยังคืนเนี่ยนี่ล่ะน้องแต่งอ่อนมาลีจันเอ้ย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกพี่เมียสิสีดาวันพ่องวันนี้พระสิแต่งอ่อนมาลีจันวะนี่มันคนละเรื่องแล้วครับ
0: บอกว่าอย่าเถียงแผ่นเสียงอย่าเถียงแผ่นเสียงห้วยสักใจให้แล้วเด้นี่ระวังแน่ล่ะนาดูได้เจ้า
1: เอาสตาร์ทสบายตามสบาย
0: นี่ล่ะน้องเอ้ย
2: ไหนอ้าย
0: อ้ายนี่นับตั้งแต่ได้เป็นพญามากก็หลายหน้าที่แล้วปีนี้อ้ายสิล่าน้องเนี่ยไปใส่ปอเพราะปีนี้ได้ยินข่าวว่าปอราคาดีหากว่าขายปอได้เงินแล้วอ้ายจังสิลบลาวเตาขึ้นมาสลัดน้องเอ้ย
2: โอ้ยสิไปใส่ก็ไปโลดน้องเบื่อหนาอ้ายสิแย่อยู่แล้วล่ะ
0: เอ้าเนี่ยปล่อยซะมาสร้างปากหวานปานนั้นแต่ฮะเนี่ยตาย

0: 丢跟喊个丢啦你们等我不可丢弄啦去领张蒙啦我打奶奶卡上白啦十分滚不多留不空十分滚卡留不空个张我滚卡来要滚不还是六个眼睛把破黑个张我再不丢相信面包米都红丢丢红不多留个不张我有那面包带去白哈哈没那难难那怕乱难那少万不是没得不过过啦我找万不是没得不还还少万不是没得不过过ละผู้สาววันโตที่มีตาผู้ให้หายนุ่งเสือไล่เหม็นข้าวปั่นแห่งใสเสือแดงเหม็นกุยตึงตึงนุ่งเสือไล่เหม็นข้าวปั่นแห่งใสเสือแดงเหม็นกุยตึงตึงนุ่งเสือไล่เหม็นข้าว
1: ไม่อยากได้สีลงจะเชื่อล่ะ
0: สัมพ่อวาอยู่นี่ล่ะแค่เสียงกะหาหมองลงบ่ได้อยู่นี่อดเชิญพี่น้องมาหาหมองลงซอยในเถิด
1: ขันย้อนโอ้โห

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวี

0: เนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า

0: 13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังหลับเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยรา

ค่ะเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับ
5: จกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นไม้และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้มีโชคก็ทีสิบหกขอให้ดวงถึงพุ่งไปบ่อได้มาสู้ชมยิ่งงามจนสิ้นถิ่นไม่เกินคอยประวันเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตคู่กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าประวันเสียง

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องทำบุญใช้หนี้เรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับ

เนื่องจากทําบุญวันแม่สําหรับอาตมานั้นถือว่าเป็นท่าน้ํารอคอยเรือจะจากไปท่าน้ํายังอยู่เผื่อผู้ที่มาไกลต้องการจะมาทําบุญฟังเทศฟังธรรมก็ยังไม่ได้พบได้เห็นกันก็เลยถือโอกาสอยู่ที่นี่ในช่วงนี้เชิญมันทั้งหลายวางมือลงไม่ต้องพนมมือนั่งสมาธิเลยทำจิตใจให้สงบสบายสบายไม่ต้องรีบร้อนอาตมาเสร็จจากนี้ก็จะเดินทางไปที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีไปแสดงธรรมธรรมสวรรค์สามัคคีวันแม่ที่นั่นวันนี้เป็นบรรยากาศในประเทศไทยได้สมมุติได้ตั้งกันขึ้นต่อไปก็จะกลายเป็นประเพณีเขาเรียกกันว่าวันแม่วันแม่ได้เกิดมาในประเทศไทยไม่นานมานี่เองก็คงจะประมาณสัก10 กว่าปีจำได้ปี2500กว่าๆมานี้แหละเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้รับเหรียญเชิดชูพระเกียรติยศจากองค์การสหประชาชาติ FAO มาจากคำว่า Food Agriculture and Organization เป็นภาษาฝรั่งแปลว่าองค์การอาหารและเกษตรกรรมของโลกประเทศกรีกมอบแท่งทองคำเป็นเหรียญเซเลสเซเลสนี่เป็นรูปของเทพธิดาของชาวฝรั่งชาวกรีกพวกกรีกเนี่ยเขาเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในโลกทางตะวันตกทางปรัชญาทางอารยธรรมพูดไปไกลมันก็ไกลไม่ต้องพูดไปถึงนู่นก็ได้มอบเหรียญเซเลสเป็นรูปเทพธิดากรีกเป็นแท่งทองคำน้อมกล่าวถวายหลังจากนั้นก็เสียงแสงสรรเสริญของยูโน่ United Nation Organization ยูโน่โฮฮองฮองเหรียญเซเลต FAO น้อมใส่เก่าพระนางเจ้าตื่มพระพรโฮกันบนโลกโฮชัยโยหัวร้องเสร็จแล้วก็ปรารภอันนั้นพวกฝรั่งเขาเรียกให้ว่าเป็นพระแม่เจ้าผู้หล่อเลี้ยงโลกเป็นราชินีคนเดียวที่เคยมีในโลกคือในช่วงนั้นจะเริ่มสร้างเขื่อนน้ำอุ่นพี่น้องอาจจะจำอะไรไม่ได้นะอาตมาเองก็ยังเป็นฮิปปี้ผมยาวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นอยู่ประเทศนอกแล้วแต่อ่านพบในหนังสือพิมพ์เมืองนอกตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านไปสร้างเขื่อนน้ำอุ่นที่จังหวัดสกลนครเอ๊ะนี่มันบ้านเราก็อ่านไปปรารภว่าเขตใต้เขื่อนน้ำอูนลงมาทางอำเภอพังโคนอำเภอพลานาเนี่ยเป็นดินเค็มดินเอือดบ้านเราเรียกว่าดินเอือดทำนาไม่เคยได้ผลปลูกลงไปแล้วงอกขึ้นมามันไม่งามกว่าแดงตายไปดีอย่างเดียวเอาขี้ดินเอือดขี้ทาเอามาต้มเกลือสินเทาก็ไม่คุ้มพระนางเจ้าก็เลยดำริสร้างเขื่อนน้ำอูนใหญ่ๆเก็บน้ำที่ไหลบ่าจากเทือกเขาภูพานด้านตะวันออกเก็บให้เต็มแล้วก็ปล่อยลงมาตามคลองมาทำให้น้ำเค็มเนี่ยมันจางดินที่มันเค็มๆดินเอื่อนนี่ก็จางเดี๋ยวนี้เรานั่งรถผ่านไปบ้านช้างมิ่งบ้านไฮยองพังโคนพลนาเขียวขจีตลอดปีเหมือนเมืองสวรรค์เลยอาตมาไปเห็นแล้วก็ชื่นใจวันหนึ่งเคยนั่งรถผ่านไปเมื่อตอนอาตมามาอยู่นี่บ่อยๆยังไม่มีใครรู้จักไปแสดงธรรมในเมืองก็ขึ้นรถโดยสารไปลำบากวันนั้นบังเอิญไปขึ้นรถปรับอากาศอุดรอุบลแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งขึ้นมาด้วยขึ้นที่บางโฮนก็เลยมานั่งติดกันก็เลยถามว่าคุณมาทำไมมาทำอะไรเขาก็บอกว่ามาวิจัยการพัฒนาในประเทศไทยทำงานอะไรเขาบอกว่าทำงานอยู่เวิร์มแบงค์ทำงานอยู่ธนาคารโลกแล้วต่อมาก็ถามว่า
มันเกี่ยวกันอะไรในเมื่อคนทำงานธนาคารโลกแล้วต้องมาติดตามดูการพัฒนาของประเทศไทยฝรั่งเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรือประเทศต่างๆต้องยืมเงินธนาคารโลกนี่แหละเอาไปพัฒนาประเทศเหล่านั้นก็มีประเทศไทยด้วยผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนี้เขาก็ส่งมาว่าประเทศไทยได้ยืมเงินมาแล้วเนี่ยเขาพัฒนาไหมเขาพัฒนาน่าจะมีเงินพอส่งใช้หนี้ไหมเหมือนเจ้าหน้าที่ธนาคารเกษตรเรายืมเงินเข้าไปแล้วเงินกู้เนี่ยจะเผลอไปตัดไม้โทออกเป็นเงินกู้นะตายนะมันยังต้องมีไม้โทคือเงินกู้นี่ยืมมาแล้วมากินเหล้ากินยาหมดมันตัดไม้โทออกหมดมันจิบหายกันหมดเลยถามว่าเป็นอย่างไรอ่ะเขาบอกว่าเมืองไทยก็อย่างนั้นเนี่ยสายหน้าดูสิเขาชี้ไปเขื่อนน้ำอุ่นเนี่ยก็ยืมเงินมาเยอะน้ำเต็มทุ่งเขียวก็จริงไม่ค่อยปลูกฝังอะไรกันนักหนาเขาบอกว่า modernization without development ทันสมัยแต่ไร้การพัฒนาใครอยู่ใกล้ทั้งนั้นก็คอยดูของนกยูงคอยไล่มันพูดกันไปเรื่อยเพื่อให้คำนึงถึงวันแม่ให้ชัดเจนว่ามันมีมาอย่างไรเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าน้ำท่าดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยปลูกฝังพาตมาก็บอกว่าต่อไปกะถือโอกาสคล้ายๆกับจัดแสดงเหตุผลให้ฝรั่งฟังว่าต่อไปคนก็จะมากขึ้นวันนี้เขาอาจจะทันสมัยแต่ยังไม่พัฒนาแต่วันหน้าเมื่อคนมากขึ้นมันหาอยู่หากินไม่พอเขาอาจจะพัฒนาตอนนี้สร้างปัจจัยเพื่อการพัฒนาก่อนน้ำมีดินดีแล้วอาตมาก็เลยถามเขาว่าแล้วคุณคิดอย่างไรแต่ก่อนนี้เหตุผลของเขื่อนนี้เขาบอกว่าดินเค็มก็ว่ามันเกิดซอดโดมดินเค็มแล้วทางรัฐบาลโดยพระราชดำริอยากจะได้เขื่อนเอาน้ำมาละลายดินเค็มก็ได้แล้วละลายแล้วแต่ไม่ค่อยปลูกแต่นี้ก็เริ่มก็เลยมานึกถึงเพาะเขื่อนน้ำอุ่นนี่เองแล้วก็เพาะเขื่อนต่างๆที่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มองเห็นว่าควรจะแก้ปัญหาให้คนยากจนได้รับประโยชน์พวกฝรั่งเขาเข้าใจข้อมูลเหล่านี้เขาเข้าใจดีกว่าเราเขาก็เลยบอกว่าจะมีพระราชินีที่ไหนในโลกที่มองเห็นอันนี้ความจริงอันนี้เป็นยันเป็นมหายันของพระราชาในทางพระพุทธศาสนาพระราชาในพระพุทธศาสนาจะต้องกระทำมหายันห้าอันไอ้มหายันนี่พวกพราหมณ์เขาตั้งมาแล้วเขาก็เลอะเลือนมีอะไรแต่ก่อนนั้นพวกพราหมณ์เขาแต่งขึ้นมาปรับปรุงอย่างพวกเราทำทุกวันนี้มันทำแบบพราหมณ์กันหมดพอจะทำยันนี้แปลว่าเครื่องบูชาเครื่องบูชาก็เครื่องที่แสดงออกถึงคุณค่าให้มันมีคุณค่านั่นเองเมื่อใครจะทำบุญทำทานทำยันนี่ต้องไปปรึกษานักบวชพราหมณ์นักบวชก็จะบอกว่าถ้างานใหญ่ก็ต้องยันใหญ่มหายันอัศเมธะฆ่าม้าฆ่าช้างฆ่าสัตว์พาหนะปุริสเมธะฆ่าคนฆ่าคนอัสเมทังบุริสเมทังสัมมาปาสังวะชะเปยยังนิรักครังห้ายันฆ่าคนเป็นฐานฆ่าสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นฐานฆ่าสัตว์ทุกอย่างที่อยู่ในบ่วงในแล้วที่โถกมาดักมาเป็นฐานสัมมาปาสังวะชะเปยยังให้น้ำเมาสุราเหล่านี้เป็นฐานนิรักครังให้ความไม่มีลิ่มในหัวใจหมายก็ว่าถ้าจะเอาบุญถ้าจะทำทานถ้าจะบูชาต้องให้ได้กินได้อิ่มแล้วก็ให้ได้กินเหล้าเมื่อกินเหล้าแล้วมันก็จะได้คอลิ่มหัวใจลิ่มหัวใจคืออะไรคือความอายหิริความละอายแก่ใจโอทัปปะความเกรงกลัวเมื่อมันเมาแล้วมันก็ถอดความละอายลำวงการกุศลกันทั้งบ้านลูกใครผัวใครเมียใครหมอลำซิ่งหมอลำซึ่งมาเต้นกินเมาแล้วคุยอยู่ทั้งไตก็เต้นอยู่เกือบตายเหมือนมันถอดลิ่มนิรักขละไม่มีริมยันอันนี้เป็นที่มาของวันแม่มันเกี่ยวโยงกันวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันแปลกประหลาดฝันแปลกประหลาด16ข้อในจำนวน16ข้อไม่ขอนำมาเล่ามันเปลืองเวลาข้อที่1เอาสัก3ข้อฝันเห็น
งัวอุชุภราชตัวใหญ่ๆวิ่งมาจากสี่ทิศคำรามร้องรั่นเหมือนแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะทลายวิ่งเข้าไปจะชนกันมหาชนพากันมามุงดูในสนามรวมว่าชนกันแน่ต้องตายไปข้างนึงแล้วมันก็แยกกันไปไม่ชนกันแล้วก็ฝันต่อมาอีกข้อที่สองเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆแค่คือเป็นดอกแค่ศอกเป็นผลอันที่สามฝันเห็นแม่โคออกลูกมาแล้วกินนมลูกลูกไม่ให้กินลูกวิ่งหนีแม่ก็ตามไปเลียลูกแล้วก็ดูนมลูกก็วิ่งหนีข้อต่อไปแม่ขอรอมันจะหมดเวลาเอาสามข้อที่นี่ศาสนาพราหมณ์เขารุ่งเรืองฝันไม่เคยเห็นมหัศจรรย์ไม่เคยเห็นอย่างนี้น่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยแก่ประเทศชาติแก่แผ่นดินแก่ราชสมบัติต้องระดมหมอดูระดับอินเตอร์ทั้งหมดเลยหมอดูด็อกเตอร์ในสมัยนั้นใครจบไตรเพศโดยเฉพาะหอหลวงเพื่อความฝันอันนี้มันจะเป็นอะไรจะต้องแก้อย่างไรพราหมณ์ทั้งหลายไม่รู้เรื่องหรอกบอกเลยพระบอกว่าขอให้พระเจ้าโยหัวจงกระทำหลักมหายันห้าประการเพราะความฝันเช่นนี้จะเป็นอันตรายแก่ประเทศชาติแก่อาณาประชาราชราชสมบัติไอสวนของพระองค์จะถึงพระชีพตักใสว่ามันตราต่างนครจะยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจต้องแก้ไขด้วยมหายันห้าเอาช้างห้าเอาช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวลูกชาวบ้านเด็กๆอย่างละร้อยเด็กหญิงเด็กชายนอกจากนั้นก็สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในบ่วงนอกจากนั้นก็ให้คนทั้งหลายเนี่ยได้เวยะปชะคือให้เขาดื่มเพื่อพลังหลังจากนั้นก็ให้เขานิรักขละให้เขาทอนลิ่มกรหัวใจให้เขาสนุกสนานเต็มที่ทำอย่างนี้7วัน7คืนก็จะเป็นการเสียเคราะห์ก็จะเป็นการสะเดาะเคราะห์ใหญ่นี่เป็นเคราะห์ใหญ่หลวงร้องไห้ระงมพระราชาใช้อำนาจเลยสั่งทหารไปเก็บช้างเก็บม้ามาผูกช้างม้าธรรมดาท่านมีท่านเป็นพระราชาแต่นี้ยันอันนี้ยันของคนมีอำนาจปุริสเมธะทั้งฆ่าคนอีกเด็กผู้หญิงร้อยคนเด็กผู้ชายร้อยคนเอามาผูกเข้าหลักไว้เสียงร้องไห้ระงมเมืองเสียงร้องไห้ของพ่อของแม่ที่ถูกราชอำนาจเอาลูกมาผูกหลักจะประหารเป็นเหตุให้พระนางมัลลิกาซึ่งเป็นอัครมเหสีเนี่ยตื่นมาจากบรรทมถามสนมนารีว่ามันอะไรเมืองนี้ทั้งเมืองเหมือนขุมมหาโลลุวะนรกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ระงมเนี่ยก็เป็นอะไรกันก็เลยนางสนมนารีเล่าให้ฟังนางมัลลิกาก็รีบไปหาบอกพระราชาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่เชตวันมหาวิหารนี่ทำไมไม่ไปทูลถามพระองค์ต้องไปถามพวกเหล่านี้ทำไมถ้าหากว่ามันจะเกิดอาเพศเหตุภัยเราผู้อยู่ในศีลในธรรมมั่นคงในพระรัตนตรัยทำไมจะต้องให้คนเขามาล้มมาตายจำนวนมากเราทั้งสองคนนี้ตายเสียไม่ดีกว่าหรือเสียงร้องไห้ข้ามควรหอยหาของพ่อของแม่ที่ร้องไห้หาลูกเขานั้นมันเป็นเหมือนเสียงนรกหม่อมฉันไม่ยอมถ้าอย่างนั้นเอาหม่อมฉันเนี่ยไปผูกแขนตัดคอหม่อมฉันนี่เป็นบูชาเป็นปุริสเมธะใจอ่อนนี่ภรรยาดีก็เป็นอย่างนี้ก็สั่งเลิกพนางมัลลิกาเนี่ยบอกขอให้ปลดปล่อยไปเถอะถ้าจะตายจริงๆแล้วเอาหม่อมฉันเนี่ยไปฆ่าแทนไปถามพระพุทธเจ้าพอไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราท่านก็ยิ้มยิ้มปกติไม่ยิ้มง่ายพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่หน้าบูดหน้าเปียกคือท่านจะเป็นผู้มีความปกติแต่ถ้ายิ้มต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่ลึกเกิดๆหน้าคำหลักท่านยิ้มยิ้มแล้วท่านก็บอกว่ามหาบพิตรราชสมภารเหตุการณ์ในฝันไม่ใช่จะเป็นอาเพศเหตุภัยแก่พระราชสมบัติและไพร่ฟ้าอาณาประชาราชในขณะนี้ก็หาไม่ได้ปัจจยะโลเกอนาคตสมิงจะเป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตนู้น
ความฝันข้อที่หนึ่งงัวสี่ตัววิ่งมาจากสี่ทิศคำรนคำรามจะปิดจะชนกันแล้วก็แยกไปนั้นเมื่ออนาคตการล่วงไปศาสนาของเราเสื่อมทรามลงจิตใจคนเต็มไปด้วยความโลภวิสมะโลภาพิภูตาเขาจะทำลายดินทำลายน้ำทำลายไฟธรรมชาติดินฟ้าอากาศจะเกิดวิปริตแปรปรวนฝนฟ้าไม่ตกต้องในฤดูกาลมหาเมฆทะมึนมาแล้วก็หายไปมันใกล้เข้ามาในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมทรามลงคนจะเต็มไปด้วยการกอบโกยจนไม่คำนึงถึงโทษภัยอันจะเกิดจากธรรมชาติแต่นี่เราก็เห็นธรรมชาติมาเอาคืนทำลายน้ำมากน้ำมาท่วมหัวเอาแก๊สเอาน้ำมันมาเผามากเอาระเบิดไฟมาลองมากๆเกิดคลื่นความร้อนมาเผาหัวตายธรรมชาติเอาคืนที่นี่ฝันเห็นดอกต้นไม้ต้นเล็กๆพบประท่านฟังแหนตั้งมาจีจูมดอกหากประท่านยังเผื่อนตั้งมาเปลี่ยนปงใบแค่คือเป็นศอกแค่ดอกเป็นแค่ศอกเป็นผลพระพุทธเจ้าว่าในอนาคตการนู้นบุตรหลานในตระกูลกุลบุตรกุลกุมารีทั้งหลายพวกกุมารกุมารีเด็กหญิงเด็กชายตัวเล็กๆจะรู้จักเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์จะมีลูกมีผัวมีเมียกันมันแม่นหรือเปล่ามหอดหรือยังนั้นคืออธรรมราคะรัตตาจะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมจะมากชูหลายผัวหลายเมียเด็กๆทั้งหลายอมัตตยาอเปตยาอาสามัญญาอภมมัญญานักกุเรเชษฐาปจายโนเด็กลูกๆทั้งหลายจะไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาอมัตตยาอเปตยาไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดานักกุเรเชษฐาปจายโนไม่รู้จักต่ำจักสูงในตระกูลไม่รู้ใครเป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเหมือนเพื่อนเหมือนเสี่ยวไปวัดหลังจากนั้นก็อาสามัญญาอภมัญญาคนทั้งหลายข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่เคารพเอื้อเฟื้อในสมณพราหมณ์นี้เป็นเหตุให้คนทั้งหลายจะเมาในกามเริงร่ากันแค่คือเป็นศอกแค่ดอกเป็นผลต่อไปลูกเต้าไปโรงเรียนเตรียมตัวได้เลยโรงเรียนมัธยมเดี๋ยวนี้เมืองฝรั่งเด็กมัธยมตั้งแต่โรงเรียนมัธยมตั้งแต่เข้าโรงเรียนมัธยม3ปีลงมา 80% จะผ่านทางเพศเสร็จเรียบร้อยไม่มีมาตรการใดๆไปคุมมันมาจากเมืองฝรั่งแล้วพวกเราก็เป็นอย่างนั้นนั่งเอ่ยละครเอ่ยโทรทัศน์ทีวีมันสอนครูสอน8ชั่วโมงทีวีสอน10นาทีจำได้หมดเปิดทีวีดูมีแต่คนแสดงมายาสาไถต่อกันดูแล้วจะน่าสะอิดสะเอียนเด็กตัวเล็กๆก็มีมายาสาไถเพราะผู้ใหญ่สอนทำเหมือนผู้ใหญ่ต่อไปนี้เด็กน้อยอายุ 5-6 ปีมันจะจัดงานวันเกิดให้ดูเรียกกันมากินมาจุดเทียนมาตัดเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูพ่อแม่เทศจังไรวันนี้นั่งเบิ่งไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาต่อมาอีกข้อที่ฝันข้อที่สามฝันเห็นโคแม่ลูกอ่อนออกมาแล้วก็กินนมกับลูกลูกไม่ให้กินวิ่งหนีก็ตามไปดมตามไปเลียเพราะลูกหยดก็จะกินนมลูกก็วิ่งหนีพระพุทธเจ้ามหาบพิตรราชสมภารจะเป็นปัจจัยแก่อนาคตการนู้นต่อไปลูกเต้าทั้งหลายจะไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่จะต้องคอยประเลาะคอยประจบประเจงเอาใจอย่างหวาดกลัวย่านลูกได้เลยนี่ตีงแห้งกับอะไรได้อย่างเขาเขี่ยอย่างเขานี้จากอย่างเขาถิ่มอย่างเขาด่าเขาออกซังเนี่ยก็เลี้ยงแต่ล้านหันโลกกันนี้พอแล้วมาวัดก็มาบ่ได้ค่าล้านคันสิว่าแห้งร้ายเขาสิฮุบนี้วัดสัมบัติเนี่ยเขาก็ก้างโกเบิ้งบัติเนี่ยรถยากนี่ง่วงไม่ง่องขอกินนมน้ำโลกเนี่ยเพราะเหตุนั้นเดียวนี้จัดงานวันแม่ขึ้นมานั้นเป็นสัญญาณบอกให้รู้ความเสื่อมเป็นคำอ้อนวอนของแม่ของพ่อต้องการให้ลูกให้เต้ารู้จักคุณค่าเขาจะไม่รู้จักแล้ว
ทั้งหมดนี้มันมาจากทางเมืองฝรั่งพวกเรากำลังหลงไหลเป็นทาสตัวเป็นไทยแต่จิตใจเป็นทาสของฝรั่งมั่งค่ะฝรั่งเองก็ปวดหัวฝรั่งจัดงานวันแม่มาก่อนเป็น50ปี60ปีมาแล้วเพราะว่าพ่อแม่ฝรั่งนี่ลูกไม่เรียนดอกลูกกับพ่อกับแม่มันห่างไกลกันเหมือนออกมาจากโรงงานคลอดออกมาพ่อแม่ไม่เห็นเลยเอาไปเข้าโรงอบให้มันฆ่าเชื้อให้มันแข็งแรงหมอเขาเลี้ยงจนมันปลอดภัยแล้วก็จึงเอามาให้แม่แม่ก็ไม่ให้กินนมกินนมกระป๋องกินนมแต่ก่อนบ้านเมืองเราไม่เป็นอย่างนั้นพ่อแม่กับลูกนี่ไม่มีปัญหาเรื่องความรักความผูกพันกินเลือดในอกของแม่ทุกยากลำบากอยู่ในอ้อมอกของแม่แม่ก็แข็งแรงซะด้วยลูกกินนมในอกออกลูกมาบ่ทันได้พอดเดือนเด้อออกจากหมอค่ำหมอกำก็ล่งทงขนดำหน้าไว้ไว้ไว้เดี๋ยวนี้3เดือนยังสิไปใช้บ่ได้ยังขอให้รัฐบาลหยุดงาน3เดือนหยุดคลอดนี่ขี้หลายพอดไม่มีการคุมกำเนิดสมัยก่อนแม่อาตมาออกลูกมา12คนเพื่อตายตายไปครึ่งหนึ่งเหลือโหลหนึ่งก็ยังเลี้ยงลูกมาเต็มบ้านเต็มเมืองพวกเราก็รักพ่อรักแม่เพราะกินนมเดี๋ยวนี้แม่กับลูกเหมือนโรงงานเหมือนโรงงานผลิตออกมานมก็ไม่ให้กินได้แน่ไม่ทุกหยดสดจากเต้าเรามีฟาร์มผลวัดตัวเป็นโฆษณามาคุณเหมือนได้เห็นฟอโม้ยฟังเสียงโฆษณานมเนี่ยปานกินแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์หย่อนเขาได้แน่เนี่ยซื้อนมของนมกล่องนมเม็ดกรรมพันธุฮิเรดดิตี้ภาษาฝรั่งเขาฮิเรดดิตี้เมื่อสายเลือดไม่ได้ถ่ายทอดกันเข้าไปเนี่ยมันก็ใกล้ห่างกันเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นจิตใจจะไกลไปไกลไปความผูกพันระหว่างพ่อแม่ไกลห่างขึ้นต่างคนต่างไปพวกฝรั่งเขาก็เลยเกิดอ้างว้างว้าเหวลูก10คนไป10ทางนิสัยก็ไปต่างๆกันเพราะคนนี้ไปอยู่หมู่นั้นคนนั้นไปอยู่หมู่นี้ฝัดทั้งหลายเข้ากันได้โดยท่าจิตใจก็เป็นไปกับหมู่ลูก10คนมีนิสัย10อย่างลูกฝรั่งพอโตมาทำงานทำการหายเงียบมีแต่พ่อแต่แม่อยู่บ้านหลังใหญ่ๆพ่อแม่ว้าเหวบางคนรัฐบาลเขาก็จัดชมรมเขาจัดเป็นที่เป็นศูนย์สงเคราะห์คนชราเอาคนแก่ไปไว้ตึก30 40ชั้นผู้เฒ่านั่งอยู่คนละห้องละห้องนั่งเมื่อลอยละห้อยหาเมื่อไหร่ลูกฉันจะมาหาบ้านหลังใหญ่หลังโตบางคนไม่ไปเกิดที่นี่จะตายที่นี่ลูกไม่มาหาก็ช่างมันลูกไม่มาเลี้ยงหมาเป็นฝูงเลี้ยงแมวเป็นฝูงจูงหมาจูงแมวดาริงสวีทฮาร์ทว่าวน้ำหมาได้หันดาริงไปว่ายอดรักเพื่อนเขาว่าวน้ำหมาลูกมามาหาเล่าลายเอาหมาไปลูกจูงแมวไปสวีทฮาร์ทหวานใจของฉันมาแต่เราเอาอย่างหันนะประเทศกรีกนั่นแหละจะมาไปเลี้ยงหมา17ตัวยายคนหนึ่งไม่ไปอยู่ที่นิคมคนแก่ฉันเคยคลอดลูกที่นี่วันเกิดของลูกเหมือนวันตายของแม่คลอดลูกแต่ละครั้งตายน้อยไปเลือดออกเป็นครึ่งคุกคนตาสวดตาดุลเบ่งออกบางคนตายในขณะคลอดลูกวันเกิดของลูกก็คือวันตายของแม่ความทุกข์เกิดที่นี่เคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยหวานเคยชื่นเคยขื่นเคยขมที่บ้านหลังนี้ไม่ไปบางคนไม่ไปลูกไม่มาหาเลี้ยงหมาดีหน่อยรัฐบาลเขามีระบบสังคมสงเคราะห์ดีโซเชียลเวลแฟร์เขาดีถ้าใครไม่ไปเขาก็จดชื่อไว้หมายเลขบ้านหลังนั้นหลังนั้นเช้ามาเขามีรถนมใหญ่ๆเท่าแล้วก็เลี้ยงนมได้เหมือนในลูกบ่เลี้ยงเอาลูกแต่ก่อนเนี่ยเลี้ยงลูกไม่ให้กินนมเดี๋ยวนี้เขาก็มาให้แม่กินนมกล่องเขาก็ย้อนเอานมมาส่งบีบแกเอามาวางไว้คนแก่ก็มากินพวกฝรั่งเขากินนมแต่นี่วันนั้นเขาเอานมมาเท่าไหร่ไม่มีกินหลายวันเข้านมก็เน่าก็สงสัยว่าทำไมไม่มากินก็เรียกหาโทรศัพท์อินเตอร์คอมเข้าไปในบ้านเขามีอินเตอร์คอมกดปั๊บพูดเข้าไปเสียงดังเข้าไปข้างในฝรั่งนี่ก็ขโมยเยอะบ้านเรือนต้องมีระบบเซฟตี้อย่างหนักเรียกไปก็แรกก็เลยแจ้งไปที่ตำรวจมางัดบ้านเข้าไปดูแกตายแท้
ใครตายไม่มีลูกมีหลานมาดูม้าแทะม้าแห่งกินบัตรเนี่ยเลี้ยงม้าม้าสิบตัวแทะเหลือแต่กระดูกนั่นสังคมฝรั่งฝรั่งจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยปีหนึ่ง365วันให้มีวันของพ่อของแม่บ้างหยุดงานให้ลูกฉันมาเยี่ยมฉันเถิดเรียกร้องรัฐบาลก็เลยกำหนดให้มี Father and Mother Day Today มื้อนี้เป็นมื้อพ่อมื้อแม่เด้อผู้ใดอยู่ไสก็ไปหาพยายามพ่อแม่ป้านนั่นก็ยังบ่มาเดี๋ยวนี้เมืองไทยเรากำลังเรียกร้องหาวันแม่ต่อไปก็จะมีวันลูกวันลูกจะเกิดขึ้นลูกไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อจากแม่เดี๋ยวนี้วันเนนก็มีแต่ก่อนมีแต่วันพระวันพระเดี๋ยวนี้มีวันเนนแล้วนั่นคืออะไรเมื่อวานนี้หนังสือด่วนแดงพุทธสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนแดงมาเลยวัดบึงพลานชัยเจ้าคณะภาคฝ่ายธรรมยุทธนิมนต์อาตมาไปเทศวันสามเนนทำไมต้องมีวันเนนมีวันพระอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะวันเนนนั่นก็คือผู้เตรียมตัวที่จะไปเป็นพระสามเณรแปลว่าผู้อยู่ในเหล่าโพแห่งสมณะเตรียมตัวเพื่อจะเป็นพระต่อไปมันสิเบิดเนนก็เลยตั้งวันเนนขึ้นเพื่อจะได้รู้จังเนนเดี๋ยวนี้การศึกษาภาคบังคับ9ปีจึงจะให้จบรัฐบาลใหม่ออกมาบอกว่าจะเอาอีก12ปีบังคับให้เรียน12ปีเป็นบ่าวบวชบัตรจ้างมันก็บ่มาบวชบาทเนี่ยมัดเนนบัดนี้ก็จะมีแต่พระพระกับจักสิบวชแล้วบ่บวชแล้วบัดนี้อึดเขาก็เลยมีวันสามเณรถ้ามีวันพระได้ก็ต้องมีวันสามเณรถ้ามีวันแม่ได้ก็ต้องมีวันลูกแม่พ่อกับลูกนี้แหละเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมในโลกนี้ถ้าเมื่อใดแม่ยังรักลูกพ่อยังรักลูกผูกพันไปถึงหลานเมื่อนั้นธรรมะที่ชื่อว่าเมตตาปาณียังมีอยู่ในโลกเมื่อใดลูกยังผูกพันอยู่กับพ่อกับแม่นั้นชื่อว่าบิดามารดาแห่งกัลยาณธรรมยังมีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าของเราสมัยท่านเป็นโพธิสัตว์เราจะเห็นได้ว่าพุทธโพธิสัตว์จริยาอันหนึ่งคือการเลี้ยงดูมารดาบิดาจะดำเนินมาไม่ขาดเลยไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นอะไรถ้าหากท่านทั้งหลายยังไม่เหนื่อยอาตมาขอเล่าหลายๆเรื่องแต่วันจะฟังชัดหรือไม่ผลมันตกท่านเกิดเป็นลิงท่านก็เลี้ยงแม่ท่านเกิดเป็นช้างท่านก็เลี้ยงแม่เกิดเป็นสุวรรณสามเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หาพ่อหาแม่ไปเลี้ยงตาบอดทั้งสองข้างตอนเกิดเป็นลูกเลี้ยงของพราหมณ์พราหมณ์ตะกะละพราหมณ์ตะกะละตัวนี้อยู่ที่เมืองที่แคว้นกาสีเป็นพราหมณ์ซึ่งมีเมียต่อมาเมียก็ตายแต่เป็นพราหมณ์ค่อนข้างจะมั่งมีหน่อยพระโพธิสัตว์เกิดมาเป็นลูกของนางพราหมณีตกลงหัวก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าไหนๆพ่อเราก็แก่แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกินนอนหากน้ำลายสกปรกให้เมียเราทำสะอาดอยู่เราจะเอาพ่อหรือจะเอาเมียเอาไว้ไหนๆแกก็ทำอะไรไม่ได้น่าจะเป็นปุ๋ยน่าจะตายเป็นปุ๋ยซะแล้วคิดได้อย่างนี้ก็เลยไปขุดหลุมอยู่ในป่าจะเอาพ่อไปฝังเพราะว่าเมียจะหนีจากก็เลยไปขุดหลุมขุดลงไปขุดลงไปลูกชายซึ่งเป็นลูกน้าคือลูกของเมียเป็นลูกน้าแต่เป็นพระโพธิสัตว์เราลูกชายนี่ก็ไปดูก็เลยถามว่าพ่อจ๋าพ่อขุดทำไมมันนกก็ไม่มีมันมือเสือก็ไม่มีมันเทศมันแก้วอะไรก็ไม่มีพ่อจะขุดเอาอะไรถ้าจะขุดเอามันก็ไม่เห็นมีมันแต่พ่อขุดลงไปทำไมลึกลงลึกลงลูกจะช่วยขุดถ้าหาก
มันมีสิ่งที่จะได้ในนี้สักกะระพราหมณ์บอกว่าลูกเอ้ยมันเทศมันมือเสือมันแก้วมันเผามันอะไรมันไม่มีดอกแต่ว่าปู่ของเจ้าแก่เฒ่าแล้วทำให้แม่ของเจ้าลำบากป่วยสงเงาะสงแงะจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์พอแต่ลำบากพวกเราพ่อก็เลยคิดว่าจะขุดฝังเขาลงนี้ให้มันเป็นปุ๋ยเสียเราจะได้อยู่กันสบายสบายพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าพ่อทำไมพ่อจึงทำบาปอย่างนั้นถึงแม้จะแก่จะเฒ่าชราค่ำค่าเป็นบุญของเรานะเป็นบุญของเรานะพ่อที่เราจะได้ทำบุญกับผู้มีบุญมีคนสูงสุดทำไมพ่อจึงทำอย่างนั้นมันจะเป็นบาปถ้าอย่างนั้นเมื่อพ่อแก่เฒ่ามาลูกก็จะขุดหลุมฝังพ่ออย่างนี้แหละอันนี้ก็เลยหันหน้าไปถามว่าเออนี่ลูกทำไมลูกมาพูดกระทบกระทั่งอย่างนี้พ่อต้องการจะทำสิ่งที่ดีที่งามเพื่อความสะดวกสบายแก่พวกเราลูกยังจะมีกระจิตกระใจไม่นึกถึงบุญคุณพ่อจะไปขุดหลุมไว้รอฝังพ่ออีกเลยอันนี้มันไม่ใช่บุญใช่คุณมันเป็นบาปในเมื่อพ่อสามารถจะฝังปู่ได้โดยวิธีนี้ลูกก็จะตอบแทนบุญคุณพ่อเช่นเดียวกันพ่อก็เลยนั่งขึ้นมาจากหลุมแล้วก็นั่งร้องไห้ยกมือไหว้ว่าลูกเอ้ยเจ้าพูดให้สติพ่อเกือบพ่อตกนรกแล้วความจริงแกพูดมากกว่านั้นแกพูดว่าพ่อทำไมพ่อจะต้องมาฝังพ่อบังเกิดเก้าอย่างนี้ได้พ่อนั้นเป็นพ่อปู่นั้นเป็นพ่อบังเกิดเก้าของเราของพ่อเองทำไมพ่อจึงฝังได้ผมนี่พ่อนั้นไม่ใช่พ่อบังเกิดเก้าผมก็จะฝังได้เหมือนกันถ้าหากทำอย่างนี้มันเป็นบุญเพราะนั้นก็สลดใจแม่นั้นเป็นแม่บังเกิดเก้าของลูกเป็นภรรยาของพ่อเป็นภรรยาที่แสนชั่วของพ่อคำนี้แกแยกนะแกแยกทั้งที่เป็นลูกนะบอกว่าแม่ของผมนั้นเป็นแม่บังเกิดเก้าของลูกแต่เป็นภรรยาที่แสนชั่วร้ายของพ่อทำไมพ่อจึงมาบูชาภรรยาที่ชั่วร้ายอย่างนี้ได้แล้วจะต้องเอาพ่อบังเกิดเก้าไปฝังถ้าฉะนั้นผมจะฝังพ่อซึ่งไม่ใช่พ่อบังเกิดเก้าเมื่อแก่เท่าเอาไหมจะเป็นการตอบบุญแทนคนกันข้อนี้ก็สำนึกขึ้นมาได้มานั่งน้ำตาไหลยกมือไหว้ลูกว่าลูกมาวันนี้มาส่งข้อพ่อโดยแท้เสือพ่อจะตกนรกอยู่แล้วหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เถิดพ่อความรักอันบริสุทธิ์จากใจของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกตราบใดยังอยู่ในโลกตราบนั้นโลกนี้ยังไม่สูญสิ้นไปจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมยังคุ้มครองโลกอยู่ถ้าหากความกตัญญูกตเวทียังมีอยู่ในจิตใจลูกใจหลานเมื่อนั้นโลกก็ยังไม่แห้งแล้งจนเกินไปกลับเถอะพ่อไปดำรงชีวิตเลี้ยงดูปู่ของเราอยู่กันแม้จะทุกข์จะยากเราก็มีโอกาสได้ทำบุญไม่มีที่จะไปก็ทำบุญกับพ่อกับแม่ที่แก่เฒ่าท่านเลี้ยงเรามายากลำบากยิ่งกว่านี้นะพ่อนะทั้งสองพ่อลูกก็กลับไปครอบครัวนั้นก็อบอุ่นอันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เราเห็นว่าโลกนี้จะมีธรรมะเหลือน้อยเหลือมากจะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ที่คุณธรรมของคนสองจำพวกนี้พ่อแม่กลุ่มหนึ่งแล้วก็ลูกเต้ากลุ่มหนึ่งทีนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งถ้าแม่ถ้าพ่อไม่รักลูกไม่เลี้ยงลูกเลยอันนี้ยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าลูกไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพราะลูกไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่จะหาได้ง่ายหน่อยตามธรรมดาธรรมชาติเขาเกิดมามีกิเลสตัณหาแต่พ่อแม่ไม่เลี้ยงลูกแล้วกลับฆ่าลูกเลยเนี่ยเป็นความตกต่ำที่สุดของจิตใจมนุษย์ชาติเป็นมาตรฐานแห่งความเลวร้ายของศีลธรรม
พ่อแม่ชื่อว่าเป็นสถาบันแห่งคุณธรรมสำหรับลูกโลกทั้งโลกผู้ใดจะว่าลูกของเราชั่วผู้ใดจะว่าลูกของเราเสียจะเสียก็ลูกจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดพ่อแม่ไม่อาจจะเชื่อเฉือนทิ้งได้แต่ปัจจุบันนี้แม่กลายเป็นยักษ์มากขึ้นเอามาวัดกันได้แม่ทั้งหลายฆ่าลูกในท้องได้ยังไม่ต้องเกิดมาเห็นหน้าไปกินยาฆ่าอันนี้เป็นมาตรฐานแห่งความชั่วร้ายในสังคมมนุษย์สัตว์เดรัจฉานธรรมดาไม่มีตัวใดกล้าฆ่าลูกมันได้ลูกมันมีกี่ตัวอย่างลูกนกยูงอาตมาเฝ้าสังเกตนกยูงมันฟักไข่ฝนตกแดดออกนั้นมันกกเป็นเดือนๆเมื่อลูกออกมาหาแม่นี่ผอมเลยจิกได้ปวกสักตัวหนึ่งยื่นให้ลูกตัวนี้จิกได้อีกเอาให้ตัวใหม่แจกจ่ายยายฟันให้ทุกตัวแม่ไม่รู้อิ่มหรือไม่อิ่มอันนั้นเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่ผูกพันกันแต่คนเราทำไมไม่กล้าเลี้ยงลูกแล้วฆ่าตั้งแต่ในท้องหนังสือพิมพ์ออกข่าวมาบ่อยๆฆ่าลูกในท้องนอกจากนั้นพ่อฆ่าลูกให้นอนเคียงข้างนับวันที่จะเลวร้ายขึ้นไปทุกทีอันนี้ส่งต่อแสดงออกให้เห็นว่าต่อไปสังคมมนุษย์เราจะอยู่กันอย่างไรจะอยู่กันอย่างไรธรรมะระดับนี้สูญเสียมีเรื่องเล่าไว้อยู่ในกัจจานิชาดกกัจจานิชาดกคุตตกนิกายนางกัจจานีเธอมีลูกสองคนลูกชายกับลูกสาวผัวตายหนีจากเหมือนกับแม่ออกจันแม่ออกจันผัวตายเลี้ยงลูกมาตลอดปวดหัวเราเกาหัวยากทุกยากลำบากจนลูกเจริญเติบโตจึงได้มีโอกาสเข้าวัดทุกวันนี้แต่ก่อนหาโอกาสเข้าวัดไม่ได้ลูก4คน5คนเลี้ยงหัวตายนี่จางไม่ยอมมีผัวใหม่ถ้าเป็นคนอื่นก็มีแล้วแต่จิตใจของความเป็นแม่วิญญาณของแม่โกรธหัวเราเกาหัวย่าหาซื้อไก่ซื้อกาใส่ท้ายจักรยานถีบไปขายวานอนนานๆเข้าก็ยอมฆ่าไก่ขายเพื่อเลี้ยงลูกพูดง่ายๆว่ายอมตกนรกเพราะลูกหลุมไหนก็เอาขอให้ลูกฉันมีชีวิตอยู่อาตมายังจำชีวิตต่อสู้ของคุณโยมจันเนี่ยเช้ามาปิ้งไก่ไว้ขายเย็นมาหาซื้อไก่ตามหมู่บ้านหลังจากนั้นก็ลกขนลนปีกเอามาบีบมาคั้นเอามาปิ้งยอมตกนรกหลุมไหนก็เอาเพื่อลูกอาตมาคิดเอาเองนะไม่ยอมมีผัวดีว่าลูกก็ยังดีนางกัจจานีนี้ก็เหมือนกันผัวตายไปลูกสองคนน้อยๆชายหญิงเธอเก็บผักหักฟืนไปเที่ยวขายเที่ยวซื้อไปเที่ยวแลกเที่ยวขอพอได้เลี้ยงลูกตนเองได้เจริญเติบโตมาต่อมาลูกสาวก็ไปติดชายหนุ่มแล้วก็ทิ้งแม่ไปไม่เห็นร่องรอยกลับคืนมาแม่ก็ยังหวังว่ายังมีลูกชายยังไงก็มีลูกชายอยู่ก็ขออยู่กับลูกชายแต่ลูกชายเนี่ยพอไปก็เพื่อนไม่ดีก็ไปกินเหล้าเมายาไปสูบกัญชายาปิ่นต่อมาก็ไปติดผู้หญิงที่ไม่ค่อยดีผู้หญิงสำส่อนต่อมาก็เอามาเป็นภรรยาพอเอาผู้หญิงมาเป็นภรรยาหญิงคนนั้นเกลียดแม่บอกว่าไม่อยากเห็นหน้าอีหญิงแก่แรงถึงตรงนี้ถ้าพี่อยากให้ฉันอยู่ด้วยพี่ต้องเอาหญิงผู้นี้ออกจากบ้านต้องเลือกเอาที่จะเอาฉันไว้หรือจะเอาแม่ด้วยว่ากันไปกันมา 2-3 ครั้งผู้หญิงคนนี้แกเป็นคนไม่มีลูกเป็นคนหมันคนอินเดียเขาจะถือกันมากว่าผู้หญิงคนใดไม่มีลูกถือว่าตกนรกตายไปแล้วนรกหลุมปุตตะกำลังเปิดประตูรอคอยเพราะนั้นผู้หญิงไม่มีลูกเขาถือว่าเป็นผู้หญิงกาลกิณีพอสมควรแต่ผู้หญิงสำสอนนั้นไม่มีลูกยิ่งเป็นการดีฉันจะหนีจากบ้านนี้ฉันจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินมาแต่ชายคนนี้หลงรักเมียมากในที่สุดก็ตกลงไล่แม่หนีจากบ้าน
ถ้าแม่ไม่หนีลูกแกหนีจะเผาบ้านนี้ทิ้งแม่ก็ร้องให้สมสารหนีไปเที่ยวขอทานเขากินจากตอกนั้นสู่ซอยนี้มอมแมมมีแต่หนังหุ้มกระดูกผมเผ่าเป็นกระเซิงทุกข์ยากลำบากพร้อมเพราะว่าไม่มีกินตรอมใจตรอมกายต่อมาไม่นานนางลูกสะใภ้นี่ก็มีท้องคลอดลูกนางนี้ก็บอกหัววันนั้นเห็นไหมล่ะหญิงแก่กาลกินีอยู่บ้านฉันจึงมีลูกไม่ได้มันกินลูกฉันพอไล่แม่ของพี่ไปฉันก็มีท้องต่อมาก็คลอดลูกคนทั้งหลายก็คิดเหมือนกันนางคนนี้ยิ่งน้อยใจใหญ่ดูสิผู้หญิงกาลกินีไล่เราหนีทั้งลูกชายทั้งลูกสะใภ้ไล่เราไปแล้วมันก็ตั้งท้องมีท้องมีครรภ์แสดงว่าโลกนี้ไม่มีแล้วสิ่งที่เรียกว่าศีลสิ่งที่เรียกว่าธรรมคนอัปปีคนจังไรกาลกินีไล่พ่อไล่แม่หนีแล้วทำไมจึงต้องมีลูกน้อยใจมากๆก็ไปทำบุญหาพระธรรมไปแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลหาพระธรรมธรรมะตายเพราะฉะนั้นก็เลยไปก่อไฟเอางาเอาถั่วอาหารโปรตีนโปรดของชาวอินเดียเอาถั่วเอางาเธอไปเที่ยวขอเธอไปเที่ยวแลกเก็บสะสมไว้หลายวันอาหารดีๆได้ถั่วบ้างได้งาบ้างได้เนยใสบ้างได้นมบ้างได้น้ำผึ้งบ้างซึ่งเป็นอาหารอันปราณีตของชาวฮินดูแต่ก่อนได้มาแล้วเธอก็เอาข้าวมาคั่วใส่กันไปดอกดังไปก่อไฟอยู่ในป่าช้าไม่ให้ใครเห็นคิดว่าตรงนี้เป็นที่ฝังศพคนคนทั้งหลายตายอยู่ในนี้เขามาทำบุญกันในป่าช้าชาวอินเดียนั่นอันนี้ก็เหมือนกันแต่จะมาทำบุญหาพระธรรมก่อไฟขึ้นแล้วก็ทำขนมมัทุปาญาตอันประกอบไปด้วยน้ำผึ้งน้ำมันเนยและก็ถั่วงาน้ำอ้อยในขณะที่กำลังก่อไฟอยู่เนี่ยเดือดร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยมาปรากฏตัวเป็นคนธรรมดาถือดาบก็เลยถามว่าป้ากลัวใครจะแย่งกินหรืออาหารอันปราณีตจึงต้องมาทำอยู่ในป่าช้าให้ผมถามหน่อยป้า

ไม่มีทางที่จะเหลืออยู่ได้ในโลกนี้ใครบอกป้าว่าพระธรรมนั้นตายไปพระธรรมไม่มีอยู่ฉันคิดเอาเองฉันคิดเอาเองไม่มีใครบอกทำไมป้าจึงได้แนวคิดอย่างนี้ลูกของฉันสองคนเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวน้อยๆตัวแดงๆตีนท่องเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่พ่อตายตั้งแต่เล็กๆพอโตมาแล้วลูกสาวก็หนีตามชายทิ้งฉันไปพอลูกชายได้ภรรยามาได้ลูกสะใภ้ก็รวมกันขับไล่ฉันหนีบุญคุณที่ฉันเลี้ยงดูมาไม่มีเลยในจิตใจเขาแม้แต่น้อยเขาเป็นคนหมันไม่มีท้องเมื่อไล่ฉันหนีแล้วเขากลับมีท้องตั้งครรภ์เป็นเหตุให้มหาชนทั้งหลายเห็นว่าคนชั่วทำไมถ้าหากว่าเขาชั่วจริงๆเขาจึงมีท้องจึงดีขึ้นแสดงว่าความยุติธรรมจริงๆในโลกนี้ไม่มีแล้วถ้าไม่ฉะนั้นเขาจะมีท้องมีลูกทำไมข้าพเจ้าคิดเอาเองเช่นนี้จึงขอทำบุญอุทิศหาพระธรรมเผื่อว่าพระธรรมนั้นจะยังยั่งยืนต่อไปย้อนคืนมาเกิดใหม่ให้พระธรรมนี้ให้อาหารที่ฉันทำนี้เป็นปุ๋ยเป็นทักษิณานุปทานเพิ่มเติมพระธรรมให้มีเผ่าพันธุ์ได้เกิดมาในโลกใหม่ฉันน้อยใจเหลือเกินว่าไปร้องไห้ไปพระอินทร์นี่ก็บอกว่าป้าเอ้ยลูกสะใภ้คนใดไล่แม่ย่าหนีจากเรือนลูกชายคนใดไล่แม่หนีจากเรือนหลานเล็กๆที่เกิดมาอยู่ณที่ใดบอกผมจะไปฆ่าให้เขาตายเป็นจุนมหาจุนธรรมะยังอยู่ในมือผมนี่ว่าแล้วก็ชักดาบชี้ไปที่ต้นไม้ต้นไม้ก็ระเบิดโคมลุกไหม้เป็นไฟขาดตะบั้นลงผมมีฤทธิ์มีเดชขนาดนี้พระธรรมอยู่กับผมผมจะไปฆ่าเขาให้ไม่ต้องไปทำบุญไม่ต้องน้อยใจฆ่าทั้งลูกสะใภ้ฆ่าทั้งลูกชายฆ่าทั้งหลานพอพูดจบคำนี้เองนางกัจจานีเข่าอ่อนสั่นลงแทบเป็นลมคุกเข่าลงพนมโอ้ยได้โปรดเถิดท่านผู้เจริญอย่าได้ฆ่าหลานฉันเลยอย่าได้ฆ่าลูกชายฉันเลยยังไงเสียถ้าท่านจะสงสารก็ให้ฉันกับลูกชายกับหลานน้อยๆกับลูกสะใภ้ได้กลับคืนไปอยู่ด้วยกันให้เขารักสมัครสมานกันเถิดถ้าจะฆ่ายังไงเสียก็ให้หลานฉันยังอยู่เถิดอย่าเห็นหน้าพระอินทร์ก็เลยบอกว่านั่นแหละป้าธรรมะไม่ได้ตายแม้จะตายไปจากใจลูกตายไปจากใจสะใภ้ตายไปจากใจหลานซึ่งไม่รู้อีโนอีเนแต่ธรรมะคือความเมตตาคือความรักอันซื่อสัตย์อันบริสุทธิ์ยังอยู่ในใจของแม่ของป้านี่เองเวลาใดๆธรรมะยังไม่ตายถ้าธรรมะจะตายก็เมื่อใดแม่ไม่เลี้ยงลูกเมื่อใดพ่อไม่เลี้ยงลูกเมื่อนั้นแหละจงรู้เถิดว่าบัดนี้ธรรมะกำลังจะตายจะสูญหายจะสิ้นพันไปจากโลกเดี๋ยวนี้ธรรมะตายไปมากเลยนะท่านสาธุชนอาตมาพูดแล้วพูดอีกแม้เป็นภาษาไทยก็พูดภาษาลาวก็พูดในหนังสือลึกประสูนบ้านเราเขียนไว้โบราณศาสตร์เพศเพียงอาคมใหม่สิมาถึงเขาสิบูทอลนี่ดันกำปุมพกรกำหอบเกาะกายเกยหลอกเหลี่ยวสเมนขานขนค้อนศาสตร์เพศเพียงอาคมใหม่มีมากพญานถึงเวหาห่วมเหี่ยงพระจันทร์แก่งเขาสิดำดินดันเมโคคำเมฆบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนพระอินทร์เขาสิเมาเพศห่างว่าแต่โตเฮียนหูลืมคุ้นเจ้าผู้บาอาจารย์ผู้สอนสั่งบาปบ่อยากเว้นนำสิบ่อยำลูกสิบ่อคำสิบ่อยำลูกสิบ่อคำหนึ่งเหลี่ยงบุญคุ้นพ่อแม่เขาสิเหิดเกิดหายจาขาดาเทียงสิทธิ์บยำเยงหยานคุ้นแห่งคู่บาข้องโบห้านสิเราทมเสียเสียงแม่บอค่ำหนึ่งเหรียงลูกอ่อนในอกหายาเบื่อทาวตายแต่ในท้องพอบปองปุ่นเหรียงท่าละกาหลูกอ่อนนอนแข็บนอนเทียบขางรับแล้วสัตขาตายจังหวัดบุรีรัมย์ออกข่าวมาฆ่าลูกชายคืนเดียวด้วยมือตนเองสามศพพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อยัดกระสอบ

0: แม่เป็นธรรมดาที่สุดปัจจุบันนี้เมาที่ผมบอกเมา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอบจากการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โชคให้มันให้มัน
7: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่ง

0: ป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการ04ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080 180 4664

0: 106แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: have money go home อันนี้มาร์เกอร์นี่ใส่กายผมทีสิผมได้ตบช็อกนี่ได้2กาแล้ว
1: นี่ๆอย่าเพิ่งใส่มาร์เกอร์คุณแทงฟาวอ่ะคุณจะไปเอากายยังไง
0: พี่ใบนี่เพราะว่าผมฟาวพี่ใบก็ดูมาร์เกอร์สิมาร์เกอร์เขาบ่ฟาวป่ะ
1: มาร์เกอร์ฟาวมั้ย
2: ห่วยบ่ฟาวเลยครับบ่ฟาวก็ได้2แต้มอีหลีเลยผมใส่แล้ว2กาเนี่ย
1: ใส่2กาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
0: มาร์เกอร์ก็ลบให้เขาสักกาเนี่ย
2: ขอโทษขอโทษ
0: ผมไม่ได้ฟาวเฟอร์นี่พี่ใบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
1: ฟาวแต่น้องยายนะคุณอย่าพูดนะ
2: เงินเดือนก็บ่กินตังค์ต้องไปบ้านทำให้น้ำหน้า

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร
2: ์การThailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและความเติบโตร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
3: ประเทศไทยและเวียดนามมีมูลค่าการค้าณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์แล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ 24,000